0: รมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
3: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
1: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้ มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี
7: ้นางสาวลลิตาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
4: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้ง Early Retire และการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คน ผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยในประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์โดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอนงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิดUNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
4: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ2570 ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์02271-8888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมรุเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
17: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
17: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้าน
0: ทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
19: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
20: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเริ่มต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายกับภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นมันจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคูโคลนดูดโคลนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินตรงนี้ที่คนหาดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูรณะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีอัตราดอกเบี้ยนี้5ปีนะครับแล้วก็ capacity ของวงเงินเนี่ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากและสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม่ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟท์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ชาติเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยว ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหันใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยทางรัฐอาจจะต้องโปรไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเมดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได้เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเครนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือไอ้ขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
19: ้
20: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
19: ้
20: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบ seamless ทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคนหน้าท่าในก่อนหน้านี
19: ้
20: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะลื่นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำล่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมาใช้งานได้เป็นศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเราก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีปภ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นท่าที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้ง3เรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเสียเซ้งดึงคณะกกต.ในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์ประมาณที่ชัดเจนในการประชุมติดตามในทุกหน้าฝนเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
19: ม
20: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
2: ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
20: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่า รัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็น

0: คะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
6: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนิรโทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
5: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
3: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย

0: กัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
1: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
2: เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเอาเรือธรรมดามาลบก็ได้ไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงจะแสดงอนุภาพถ้าเรามีแสนอนุภาพที่ดีอาริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
0: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทโธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
0: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศ และสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
6: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงครับ
5: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปลักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปลักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นอะไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็ก
5: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
9: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนนีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันศุกร์นี้นะครับติดตามประเด็นข่าวสารกันครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับความคืบหน้าคดีทุจริตท้องถิ่นนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะส่วนตำรวจฮะรองเต่าฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค3ฮะจับกุมนายกเฮงนะฮะนายกเฮงหรือประวิตรจารุรัชกุลนะครับอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยที่คอนโดแถวๆบางโพนะฮะสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเนี่ยแหมโพสต์ตกอกตกใจ
2: ครับ
1: บอกจับนายก
2: หลายคน
1: ไม่บอกนายกอะไร
2: มีหลายนายกนะ
1: อดีตนายกขออภัยอดีตอดีตนายกหรือนายกเนี่ยแหละแม่ตกใจคดีทุจริตท้องถิ่นสรุปก็คือไปจับเนี่ยนายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนะฮะที่คอนโดย่านบางโพนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าข่าวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนายหน้าในการเรียกรับเงินแล้วก็โกงสอบและพบแม่ขายกว่า100คนนะครับมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยจะได้บรรจุได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการให้แนวทางออกมาอย่างนี้คนก็หลงเชื่อจ่ายเงินจ่ายทองไปจ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่มีชื่อนี
2: ่
1: พอไม่มีชื่อเนี่ยก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งมีผู้เสียหายเยอะมากพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่กฎหมายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านศิรินทร์ขาวเพชรดีชาวเพชรดีนะฮะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับอะไรครับคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยิบยกประเด็นในการคุ้มครองผู้บริโภคและเยียวยาผู้บริโภคขึ้นมาเป็นภารกิจเชิงรุกที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับ
3: เรื่องนี้คงต้องเริ่มจากหลักที่สำคัญก่อนนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เพียงนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา61บอกว่ากำหนดให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงความปลอดภัยความเป็นธรรมในการทำสัญญาและนี่คือจุดที่ผู้ตรวจการดินเข้ามามีบทบาทซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้จัดการดินกำหนดไว้นะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของการหมวดห้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดนะครับว่ารัฐต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนด้วยในขณะที่รัฐกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐรัฐก็ต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกันและ เป็นหน้าที่ในเชิงของการให้บริการเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งปัญหาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ เรามีนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ปัญหาก็คือเรามีหลายหน่วยงานครับท่านครับมีหลายกฎหมายหลายช่องทางที่เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายนะครับจากการค้านะครับจากการบริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคเขาเองต้องรู้ว่าเขาจะไปหาใครนะครับ แล้วก็บางครั้งกว่าจะได้รับการเยียวยาเหตุการณ์บางเหตุการณ์การกระทำบางการกระทำมันก็ไม่ทันการนะครับซึ่งจากการศึกษาของผู้จัดการเรียนก็พบว่าปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังมีลักษณะในเชิงรับมากกว่าในเชิงป้องกันนะครับในขณะที่รูปแบบธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าทางท่านผู้ฟังทางผู้ดำเนินรายการก็คงจะทราบว่ารูปแบบการทำธุรกิจโดยเฉพาะรูปแบบการทำเศรษฐกิจในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมีความซับซ้อนในเชิงการทำธุรกิจในขณะเดียวกันเองหน่วยงานเองก็มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพราะว่าได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆไว้บางทีกฎหมายมันล่าช้ามันเก่าแล้วว่ามันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทำธุรกิจที่มันมีความรวดเร็วมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกเหนือจากขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยทรัพยากรครับท่านครับทรัพยากรหมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปเยียวยาไปดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ทันการเพราะว่าพอรูปแบบการทำธุรกิจมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทำให้จำนวนเรื่องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับในบางประเด็นเนี่ยการได้รับการแก้ไขเยียวยาเนี่ยมันพอไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังคงจะมีต่อไปแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้จัดการทีมทำเนี่ยจึงไม่ใช่การเข้าไปทำงานแทนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานใดแต่เป็นการมองในระดับมองในเชิงระบบว่ากฎหมายเนี่ยมันมีครบหรือยัง
1: คร
3: ับ แล้วก็กลไกการทำงานของไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านกฎหมายก็ดีกลไกด้านหน่วยงานก็ดีมันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรและเมื่อประชาชนเสียหายแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่นี่คือเหตุผลสำคัญที่ผู้จัดการดินต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบครับ
1: ครับสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มองแล้วว่าสิทธิเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเร่งรัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มาล่าช้าเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนอะไรกันบ้างครับในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับทางท่านประธานผู้จัดการแผ่นดินเองเนี่ยท่านก็มองเห็นว่า5เรื่องเร่งด่วนที่สะท้อนความเสี่ยงใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะครับตั้งแต่อาหารที่เรารับประทานรถที่ลูกหลานเราโดยสารไปนะครับจนถึงภัยสแกมเมอร์ภัยทางไซเบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับจึงถือได้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่เราเห็นมีความจะเป็นเร่งด่วน5เรื่องก็คือ1 นะครับเรื่องของอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
1: ์
3: และระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากออกสู่การตลาดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินนะครับปัญหาเรื่องของไส้กรอกอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเมื่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กเมื่อมีการอุปโภคบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เข้าไปที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้ก็เรียกว่าสุขภาพมีปัญหาได้รับอันตรายจากอาหารแปรรูปดังกล่าวขณะเดียวกันเราก็มองว่าการผลิต อาหารแปรรูปเนี่ยมันหลังจากที่ออกไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถติดตามย้อนหลังกลับไปได้ว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับท่านครับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับจะทำอย่างไรให้ทั้งเกษตรกรนะครับรวมถึงสินค้าที่เกษตรกรได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยทางรัฐจะส่งเสริมนะครับให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความยั่งยืนอย่างไรขณะเดียวกันเองผู้บริโภคนะครับที่จะต้องไปบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างไรนะครับเรื่องที่3ครับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถนักเรียนเนี่ยบางแห่งที่เราไปพบเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของรถนะครับความปลอดภัยของรถรวมถึงมาตรฐานการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเราคงจะได้ยินและก็รับทราบทางสื่อสารมวลชนนะครับว่า เหตุการณ์รถโรงเรียนเนี่ยพลิกคว่ำรถชนกันทำส่งผลให้นักเรียนได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการดินเองเห็นความสำคัญครับว่าความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากระทบต่อก็เรียกว่าอนาคตของชาตินะครับในเรื่องที่4ครับท่านครับความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางคำว่ารถไม่ประจำทางคือแบบว่าเช่นรถทัวร
1: ์
3: นะครับรถทัวร์รถไปเที่ยวงานทำบุญตักบาตรเที่ยวโวกระถิ่นเราคงจะได้ยินกันแล้วก็ได้ทราบกันบ่อยๆนะครับว่ารถไปกระถิ่นแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับรถก็เรียกว่าไปรถทัศนศึกษาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะความสูญเสียของเด็กเล็กครูผู้ปกครองเท่านั้นยังนำมาซึ่งความสูญเสียของประเทศในเรื่องของความเชื่อถืออีกด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายท่านครับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผมเชื่อว่าทุกวันทุกเวลาที่ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญก็คือการที่ประชาชนคนเราของเราเนี่ยบางทีการขาดความเข้าใจนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขารู้ว่าเขาจะต้องโอ้โลมปฏิโลมยังไงเขาแบบจะต้องเรียกอะไรกล่อมอย่างไรให้ผู้รับสายเนี่ยเชื่อฟังเขานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีการพูดคุยและหารือร่วมกันเราอยากสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมเอ๊ะไว้ก่อนหมายความว่าถ้าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งจะขอให้ฉันท่านคิดรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันถูกต้องไหมท่านจะพวกจะโดนหลอกไหมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับติดคำว่าเอ๊ะไว้ก่อนโดยเฉพาะใครผู้ทำทางด้านไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
2: ครับครับแล้วอย่างแนวทางการคุ้มครองมาตรการเยียวยาต่างๆที่จะมีการนำมาบูรณาการกันตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีเสนอต่อคณะรัฐมนตรียังไงบ้างครับ
3: ครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องที่1ถึงเรื่องที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดำเนินการแต่โดยที่ระบบนะครับระบบราชการปัจจุบันเนี่ยต่างหน่วยงานต่างเจ้าหน้าที่ต่างก็มีอำนาจหน้าที่ภายในกรอบของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยเวลาการจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะเคยได้ยินคำว่าบูรณาการในการทำงานเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางปัญหาเนี่ยมันคำว่าบูรณาการมันอยู่แต่ในกระดาษเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้จัดการดินเสนอไปที่ครม.เสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อครม.โดยปกติแล้วครม.ก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับข้อเสนอข้อ เสนอแนะจากผู้จัดการดินไปพิจารณาดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวเองเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาซะก่อนนะครับเราจะต้องป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ผู้จัดการเรียนเรียกว่าเรื่องเชิงระบบหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างเกิดขึ้นต่อประชาชนเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของผู้จัดการดินที่จะเสนอไปที่ผู้จัดการดินเนี่ยหลายเรื่องหลายราวนะครับอยากให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเป็น one stop service อย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถ้าหากว่าให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นจุด one stop service นะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกฎหมายด้านในด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเองการดำเนินการของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยถ้ามีอำนาจในการที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นจุด one stop service ปุ๊บเนี่ยจะทำให้การแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหมายความว่าประชาชนเนี่ยร้องครั้งเดียวรัฐต้องทำงานต่อกันให้จบไม่ใช่ว่าสุดท้ายประชาชนไปร้องนี้ต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องประชาชนเหนื่อยครับท่านพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยบางทีประชาชนบอกไม่เอาละไม่เอาละการจะได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนเหลือเกินหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันเองการที่ประชาชนจะต้องไปบอกกล่าวกันหน่วยงานต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายไหมท่านฮะมันมีค่าใช้จ่ายมันมีทั้งเสียเวลาเรื่องที่สำคัญก็คือว่าจะไปยังไงจะเดินทางไปยังไงไอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้มาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการดินก็มองว่าจะทำยังไงให้สิทธินะครับของประชาชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับได้รับการแก้ไขเยียวยาได้รับการดูแลจากรัฐอย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับครับอยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์หน่อยครับเรื่องของข้อมูลในการที่จะติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
3: ครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเราถือว่าเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นคนใกล้ตัวหมายความว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการที่หน่วยงานของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีทำหน้าที่บ้างไม่ทำหน้าที่บ้างทำหน้าที่ล่าช้าบ้างทำหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมบ้างนะครับอันนี้ถือว่าผู้จัดการเป็นคนใกล้ตัวของท่านของผู้ฟังทุกท่านนะครับ ถ้าหากว่าท่านไปพบเจอนะครับถึงแม้ท่านไม่ได้เดือดร้อนโดยตรงแต่เห็นว่าการกระทำของหน่วยเนี่ยหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เหมาะสมไม่ทำหน้าที่นะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะครับมาที่ผู้จัดการแผ่นดินได้ผ่านทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินหรือถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ประสบพบเจอได้รับความเดือดร้อนเองโดยตรงปุ๊บท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับมายังสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินได้นะครับไม่ว่าท่านจะแจ้งไม่ว่าท่านจะร้องเรียนนะครับช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือสายด่วน1676ครับท่านครับท่านสามารถที่จะโทรไปที่หมายเลข1676ได้ตลอดเวลาเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำรับเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินนะครับนอกเหนือจากสายด่วน1676แล้วสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับเข้าไปในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Search ก็ดีนะครับหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะศึกษาหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับที่ยังไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์นะครับหรือยังไม่สะดวกที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือบางเรื่องของท่านเนี่ยมีเรื่องราวมากมายมีความในใจมากมายที่อยากจะแจ้งอยากจะบอกให้ผู้จัดการดินได้รับทราบท่านก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายธรรมดานี่แหละครับท่านก็บอกว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรอยากให้ผู้จัดการดินเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหา ให้กับท่านเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายนะครับส่งเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาได้ส่วนนะครับที่อยู่อย่างไรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็อยากให้ท่านโทรไปที่หมายเลข1676มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบอกที่อยู่ของสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานผู้จัดการแผ่นดินได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปทางเว็บไซต์นะครับท่านสะดวกที่จะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อที่จะไปดูว่าผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับสังคมได้อย่างไรบ้างจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างไรบ้างท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็อยากจะฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเพื่อนใกล้ตัวที่จะรับฟังปัญหาเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสิรินทร์ชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับเร่งรัดเรื่องของการดูแลผู้บริโภคให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ตรวจการแผ่นดินครับติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและความผิดปกติด้านคะแนนสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางของแต่ละจังหวัดนะฮะขณะนี้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุในทุกจังหวัด
2: ครับ
1: จากการที่ได้ตรวจสอบและมอนิเตอร์มาโดยตลอดยืนยันได้ว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอีกทั้ง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรืออปท.ก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งเมื่อมีเอกสารครบและมีหลักฐานต่างๆอีกทั้งกรรมการของแต่ละจังหวัดก็ได้เห็นชอบตามคำสั่งอีกด้วยนะครับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับส่วนผู้ที่เพิกถอนขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องกลับใช่ไหมฮะก็ยังไม่ฟ้องหรอกครับเพราะว่าคำสั่งมันยังไม่ออกนะครับท่านนิรัตน์ก็บอกฮะว่าตอนนี้ยังไม่มีคือผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนฟ้องกลับหรือยังท่านนิรัตน์ก็บอกว่าไม่มีนะครับในตอนนี
2: ้
1: พร้อมระบุว่าเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันเราจะต้องไม่นำเอาเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเพราะจะทำให้การเสร็จทุกเรื่องเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้นะฮะจึงต้องมีความจำเป็นต้องแยกเรื่องออกจากกันอย่างในวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอยู่คือการบริหารแต่ละบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับนอกจากประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการสอบสวนนั้นเราได้มีทางปปช.ตำรวจมาช่วยตรวจสอบจึงเป็นเหตุว่าทำไมสถ.จึงไม่ดำเนินการในส่วนนี้อันเนื่องจากตามกฎหมายแล้วเมื่อปปช.เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็ต้องเคารพหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะส่งให้ปปช.ต่อไปถือได้ว่าเราทำงานแยกส่วนกันและจะต้องไม่มีส่วนใดจะถูกละเลยนะฮะส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีให้อยู่ในลำดับต้นสามารถเลือกหน่วยงานในพื้นที่ได้หรือไม่นั้น
2: คุ
1: ณนิรัตน์ก็บอกว่าในการประชุมกรรมการกลางที่ผ่านมาเราจะไม่ให้ผู้ที่บรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ว่างอยู่นั้นทางนิติกรกรรมการกลางจะดำเนินการบรรจุตามตำแหน่งที่ว่างแต่หากมีข้อเสนอใหม่ก็ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการกลางก่อนพร้อมยืนยันว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะได้รับการบรรจุอย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คงจะต้องมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับ31สิงหาคมนี้วันจันทร์เนี่ยผลสอบก็น่าจะออกและผลสอบนี้จะนำไปสู่เนี่ยให้กับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามข่าวนะครับ
2: ครับ
1: น่าจะนำคำสั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปยกเลิกเพิกถอนตำแหน่งที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งไปเนื่องจากมีการสอบสวนจากคณะกรรมการกลางว่าเข้ารับราชการโดยไม่สุจริตอ
2: ัน
1: นี้ก็เพิกถอนกันไปส่วนการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันว่ามีผู้ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ แก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นฮะ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับก็มีการไปจับกุมนะ
1: ครับ
2: เข้าจับกุมท่านหนึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็มีการเรียกแล้วว่านายกเฮง
1: นายกเฮง
2: นายกเฮงเนี่ยคือเป็นนายกอบต.มาก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดปฏิบัติการนำหมายจับครับจากทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายยกเฮงครับอายุ62ปีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยและก็เคยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.สำโรงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไปจับที่คอนโดย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อนะครับที่กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางนวพรปรือปลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยคดีนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับมีการถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษสำหรับที่จะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได้แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็มีการเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มจ่ายเงินก่อนแต่ว่าจ่ายเป็นก้อนๆไปนะครับ เริ่มแรกเนี่ยจ่ายเงินมัดจำไปก่อน 100,000 บาทแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมอีก 270,000 บาทเพื่อว่าที่จะแลกกับการช่วยเหลือในการสอบแต่ว่าสุดท้ายผู้เสียหายรายนี้ก็คือสอบไม่ผ่าน
1: ไม่มีชื่อประกาศจ่ายเงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบไม่ติด
2: ถูก
1: ก็ไปร้องเรียนสิฮะ
2: ครับต่อมาเนี่ยก็มีการสอบท้องถิ่นปี68อีกนะครับก็ผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้ลองอีกครั้งนึงคือเคยลองมาแล้วเมื่อปีก่อน
1: ๆนี่แสดงว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาไม่ร้องเรียนนะเนี่ย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แน่นอน
2: แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับในปี2568นี้จนว่ายอดของผู้ที่เสียหายตอนนี้รวมแล้วอยู่ที่ 650,000 บาทผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมคือสอบไม่ผ่านก็เลยมีเรื่องมาถามถึงในความที่ว่าเอาเงินคืนมาหน่อยเพราะว่ามีการพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันยังไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้รายชื่อก็มีประกาศสอบออกมานะครับแต่ว่ากลับถูกนายกเฮงเนี่ยเบี่ยงเบนมาตลอดนะครับนี่คือส่วนของทางที่ผู้เสียหายเนี่ยมีการให้ปากคำมานะครับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับยังมีการพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเพียงรายเดียวนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเครือข่ายและก็แม่ข่ายด้วยทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้าสู่ระบบนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเนี่ยประมาณกว่า 5,000 คนและก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยอยู่ที่110หัวเลยนะครับบางหัวเนี่ยเป็นผู้สมัครอยู่ในการดูแลหลักร้อยคนเช่นกรณีหนึ่งนะครับที่มีการรวบรวมผู้สมัครอยู่ที่200คนแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านหรือว่าได้รับบรรจุเนี่ยประมาณเพียง70คนเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีข้อกล่าวหาว่าบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงจะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่และก็เส้นทางทางการเงินเนี่ยไหลไปถึงใครบ้างด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ชักชวนให้มาสมัครโดยก็พบร่องรอยตั้งแต่ช่วงก่อนสอบช่วงปี2567นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นในปี2568ซึ่งก็มีอีกเส้นทางที่เจ้าที่เนี่ยกำลังขยายผลตรงนี้อยู่และก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของกองกำกับการ3บก.ปปป.ก็มีการขอหมายศาลนะครับในการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2ในข้อหาที่เกี่ยวกับการเรียกรับหรือว่ายอมจะรับสินทรัพย์นะครับที่เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และก็ความผิดตามประมวลขออภัยครับตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่175ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าสาเหตุในการที่ไปจับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการบุกจับที่บางโพไปแล้ว
1: มี2ที่ที่บางโพจุดหนึ่งนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ที
2: ่ศรีสะเกษ
1: ศรีสะเกษอีกจุดหนึ่งเนี่ยนายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางโพส่วนคุณณวพรปรือปรังเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างเทศบาลตำบลลาอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ก็โดนจับในพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็คือ2ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไป ไปพูดคุยแหละ
2: ครับ
1: ไปเกลี้ยกล่อมอ่ะบอกว่าอ้าวสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมมีโควต้าพิเศษนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการสอบให
2: ้
1: จ่ายเงินมาก่อน
2: ม
1: ัดจำเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกช่วงนึงก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ไปทำอย่างเงี้ยคือถามว่าน่าเชื่อถือไหมถ้าในกรณีผู้เสียหายเนี่ยคนนึงเนี่ยทำอยู่ในเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเนี่ยน่าเชื่อถืออันที่หนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นถึงนายกไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
2: อดีตนายกอบต.
1: อดีตนายกอบจ.แหละอบต.เนี่ยแล้วไปพบที่บ้านด้วยจากข่าวเนี่ยคือผู้เสียหายอ่ะไปพบที่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยรับรองว่าถ้ามอบเงินให้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปคุยกับกรรมการจัดสอบให้แล้วก็จะได้เป็นผู้ที่สอบผ่านนะฮะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็หลงเชื่อจ่ายเงินไปเยอะ600,000กว่า
2: ครับ
1: หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อผ่านการคัดเลือกไปทวงถา มทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนายกเฮงเนี่ยที่ก็บอกว่าอ้าวตัวอยู่บ้านอยู่ศรีสะเกษหรือบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดทำไมมา อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายนะฮะตามทวงเงินถึงบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าหลังจากนายกเฮงแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.นะฮะเทศบาลนะฮะก็โดนจับไปแล้วนะครับจะขยายเครือข่ายอะไรต่างอื่นต่อไปหรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจตั้งไว้เนี่ยก็คือมาตรา143
2: ครับ
1: เรียกรับยอมรับทรัพย์สินจูงใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีทุจริตตามกฎหมายแต่ถ้าปรากฏว่านายกเฮงแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยไปให้การบอกอ๋อไม่ได้มีการไปให้สินบนอะไรใครหรอกเก็บตังค์ไว้ใช้เองอันนั้นข้อหานี้ก็หลุดแต่ไปโดนข้อช่อโกงประชาชนแทนช่อโกงประชาชนคือหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความแล้วก็ได้รับทรัพย์สินผู้ใดผู้หนึ่งไปนะฮะก็จะเป็นช่อโกงประชาชนยังไงก็หนีไม่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องติดตามดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะเครือข่ายน่ะก็คือการที่แก้ไขกระดาษคำตอบและมีชื่อแต่นายกเฮงกับพวกเนี่ยกล่าวอ้างว่าจะช่วยได้แต่ไม่มีชื่อ
2: ครับ
1: มันกลุ่มเดียวกันไหม
2: ผมอยากฟังนายกเฮงเนี่ยมาพูดว่ายังไงเพราะว่าในพื้นที่ศรีสะเกษแต่ว่ามาดีลในกรุงเทพมหานครหรือว่าเครือข่ายของนนทบุรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไห
1: ม
2: หรือว่าจะมีเส้นทางยังไง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยมาทวงเงินถึงที่บ้านพอมาทวงเงินถึงที่บ้านน่ะบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องแอบมาอยู่กรุงเทพนั่นแหละ
2: ครับ
1: หอบเงินอะไรมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปสืบทราบว่าอ๋ออยู่ที่นี่ก็มาจับกุมตามหมายจับของศาลอาญานะฮะอันนี้ก็คือความคืบหน้าของการสอบท้องถิ่นไปถามนายกฮะเป็นไงบ้างฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีนะครับรับทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังมีการเรียกรับอ้างช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการคือผู้เสียหายเนี่ย
1: ครับ
2: เสียหายไป 650,000 บาทนะครับเรื่องนี้นายกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะย้อนถามว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี
1: ้
2: ก็คือเป็นการย้อนถามสื่อแล้วก็ย้อนถามประชาชนว่าในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยเห็นไหมว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นทางอดีตนายกอบต.หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกระบวนการหรือว่าอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับ
1: ครับ
2: รัฐบาลก็มีการมุ่งเน้นในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่ครับ
1: นะครับนี่คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะ
2: ครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นข่าวครับเรื่องของการมีการกราดยิงเนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะนะครับมีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับบอกว่ามีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาสู่พื้นดินนายกว่ายังไงเมื่อวานไปถามนายกฮะ คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฮะเรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะอันนี้มีผู้กล่าวอ้างครับว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่ากรณีนี้พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ฮะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยยังไงก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้ท่านนายกฮะตั้งกรรมการสอบนั้นนะครับก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่าทำได้หรือเปล่าเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดกับทหารพร้อมอ้างอิงถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนรัฐประหารปี57รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันกล่าวคือท่านบอกว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่ทหารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยต้องดูสัดส่วนด้วยถ้ากองทัพตรวจสอบกันเองเนี่ยคำถามคือว่าข้อเท็จจริงที่ออกมาผลสอบที่ออกมาเนี่ยประชาชนจะยังแคลงใจหรือไม
2: ่ครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน กลางมีบุคคลอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยอ
2: ัน
1: นี้คือวัตถุประสงค์ของการที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกกันออกมานะครับว่าอ้าวถ้าเกิดตั้งคณะกรรมการเองทหารสอบกันเองเนี่ยเกรงว่าผลที่สอบออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมนะฮะก็จะต้องให้คนที่บอกว่าอ้าวฉันถูกยิงฉันถูกอะไรในพื้นที่หรือมีผู้ที่รู้เห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่ามันมีเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็จับตากันอยู่เพราะว
1: ่
2: าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการมติคณะรัฐมนตรีมีการประกาศออกมานะครับในส่วนของคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เนี่ยม
1: ี
2: การถูกโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็กำลังจับตาอยู่ว่าแล้วใครล่ะจะมาแทนท่าน
1: ถูกโยกนี่คือตามมติคณะ

0: มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม
1: ่
0: นะครับแต่ก็มีชื่อคนที่จะมานั่งเลขาสมช.คนใหม่แทนฮะ
1: ครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับก็มีการกล่าวถึงกระแสที่มีการถูกทักทาม ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสมช.นะครับเรื่องนี้ยังมีการสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะนะนะครับเรื่องนี้พลเอกใช้พฤกษ์เนี่ยบอกว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยมาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมที่จะทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือว่ามีงานอะไรที่มีผู้บังคับบัญชาได้มอบหน้าที่ให้แล้วก็ได้ทำหน้าที่นั้นก็จะทำหน้าที่แล้วก็ภูมิใจในทั้งนั้นนะครับ ในการทำทุกหน้าที่ของตัวของท่านพลเอกใช้พฤกษ์เองนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยหากได้รับในการดูภารกิจของสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีงานรออยู่เยอะนะครับพลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวว่าเราก็สู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนการที่ข่าวว่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่หรือไม่นั้นเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์นะครับระบุว่าอย่าพึ่งเลยยังไม่ได้เป็นเลยใจเย็นๆก่อนนะครับก็คือนักข่าวก็
0: เป็นมารยาท
1: แม้จะ
0: มีโผมีอะไรออกมาปุ๊บถ้าคำสั่งยังไม่ออกเนี่ย
1: ครับ
0: ร้อยละร้อยฮะ
1: ไ
0: ม่มีใครไปพูดก่อนฮะ
1: แล้วมีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหน้างานก็เป็นได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกคือใจเย็นก่อนนะครับท่านพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกมาผู้สื่อข่าวทัพถามว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้เป็นเลขาสมช.แทนคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ที่จะมีการดำรงตำแหน่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเสนอให้เห็นชอบนะครับสำหรับการย้ายตำแหน่งนี้ก่อนที่จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นแหล่งข่าวมีการเปิดเผยมานะครับว่าวันนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการประชุมสมช.ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
0: 10โมงครับ10โมงที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนะท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมสมช.ในวันนี้นะครับวาระสำคัญก็นี่แหละครับเสนอชื่อเลขาสมช.คนใหม่แทนท่านชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนท่านเดิมที่กำลังจะเกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับวันนี้ก็น่าจะชัดนะฮะไม่ต้องไปรอมติครม.อังคารหน้าก็ได
1: ้
0: นะฮะเพราะว่าถ้าเสนอไปในสมช.ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรอกแล้วก็ขอแค่ความเห็นชอบของครม.เท่านั้นนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของหัวสว.บ้างนะครับแบบคุยกันมาหลายวันแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องของเอกสารหลุดเดี๋ยวนี้หลุดเยอะนะฮะคลิปก็หลุดเอกสารก็หลุดสำนวนก็หลุดนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่รู้หลุดมาจากไหนไม่แน่ใจว่ามีใครจงใจปล่อยหรือว่ามีใครจงใจไปเจาะหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับซึ่งข้อมูลของราชการเนี่ยนะฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยไปเปิดเผยข้อมูลความลับปุ๊บเนี่ยติดคุกนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยรู้ข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มันควรสงวนไว้เป็นความลับนะฮะแล้วไปเปิดเผยเนี่ยติดคุกนะฮะ
1: ผิดกฎหมาย
0: ติดคุกมาตรา143ฮะโอ้ติดคุกหัวโตนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรื่องของการหัวสว.นะฮะคดีสำนวนที่มันหลุดออกมาไปถามนายกนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.ที่หลุดออกมาเนี่ยเกิดขึ้นในวาระการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนไม่เอ่ยชื่องั้นผมเอ่ยชื่อ
1: ครับ
0: ก็คุณทวีสอดสองนั่นแหละก่อนท่านนะฮะอันนี้คือท่านก็พาดพิงก็บอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะมีคนกล่าวอ้าง บอกว่าที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันการเมืองหรือเปล่าเพราะรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนก็คือคุณทวีสอดส่องท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่อยู่ระหว่างการสอบสวนสำนวนคดีดังกล่าวเป็นเอกสารราชการไม่สามารถนำออกสู่เผยแพร่สู่สาธารณชนไม่ว่าจะอ้างถึงประโยชน์สาธารณะหรือไม่ก็ตามย้ำว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอันนี้จริงครับส่วนกรณีการประเด็นหัวสว นะครับที่ฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำไปสู่การเจรจาต่อรองในอนาคตระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือไม่นั้นนายกบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลย่อมมีกฎกติกามารยาทระหว่างกันในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนะฮะยังไงก็ตามยอมรับว่ามีการประสานพูดคุยกับแกนนำพรรค

0: ร่วมก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะกรณีที่คะแนนเสียงในการโหวตผ่านร่างพรก.กู้เงินเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาคะแนนโหวตก็แสดงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าพอพูดถึงย้อนสำนวนเนี่ยนะฮะสำนวนของ DSI เนี่ยมันคือสำนวนเรื่องของการอ้างยี่ซ่องโจรและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นพยานรู้ว่าหลักฐานคืออะไรเนี่ยเขาก็เกรงเหมือนกันบอกว่าถ้าคนที่ถูกกล่าวหารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานเป็นใครหลักฐานเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพยานก็เดี๋ยวจะไปติดสินบนหรือสั่งเก็บง่ายๆเลยนะฮะมีผลกระทบต่อรูปคดีเหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบก่อนที่จะไปถึงกระบวนการพิจารณาของศาลนั่นนะฮะมันเลยทำให้เสียรูปคดีเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันคือการฟอกเงินและอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของพยานด้วยนะฮะไม่ใช่คดีของกกต.นี่ต้องแยกจากกันนะฮะ คดีหัวสว.มีอยู่ที่กกต.ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกคดีนึงเนี่ยก็คืออ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ที่ DSI เขาเลยบอกว่าสำนวนที่หลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความปลอดภัยของพยานในคดีอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอันนี้คนที่เห็นค้านนะครับ เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอาจจะให้ทำให้เห็นว่าคณะกรรมการหรือใครต่างๆเนี่ยที่มีการสอบสวนหรือพยานเนี่ยที่อยู่ในสำนวนเนี่ยเป็นคนของใครหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่คนในสภาแต่เป็นคนในของใครบางคน
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาแต่คนวิพากษ์วิจารณ์และเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังไม่เห็นสำนวนอะไรเลยนะครับ
1: นะครับก็เป็นในสิ่งที่ทางท่านนายกได้พูดไว้นะครับเมื่อวานนี้กรณีของคดีหัวสว.นะครับส่วนทางฝั่งสว.เองก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการโต้ฝั่งทางที่สส.พรรคประชาชนและก็ทางไอลอว์เนี่ยได้มีการมากล่าวอ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์พันตำรวจเอกกอบอัจนากิตินะครับแล้วก็พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรนะครับก็มีการมาพูดถึงกรณีที่คุณไอติมผลิตนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยมีการตั้งคำถามนะครับถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวว่ามีการทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมีการผิดกฎหมาย PDPA หรือไม
0: ่
1: นะครับหากว่าข้อมูลคาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงเนี่ยก็ย่อมสุ่มเสี่ยงต่อความผิดในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์อีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่มีการออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงใดๆนะครับแล้วก็หากว่านำมากล่าวอ้างว่าเป็นการหลุดหรือว่ามีการที่มีสำนวนไต่สวนอยู่นะครับทำไมทั้งสองท่านเนี่ยถึงไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับถือว่าเป็นเจตนาที่ต้องการให้ผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่และทราบได้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นเนี่ยก็มีการตั้งขึ้นมาก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเหตุใดจึงมาเสนอแต่ความเห็นของคณะทำงานชุดที่26แต่ว่ากลับไม่เสนอการทำงานของชุดที่36ที่ถือว่าเป็นการเลือกเฉพาะที่ตรงหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อมากกว่าความถูกต้องหรือว่าความชอบธรรมหรือไม่นะครับอันนี้คือทางสว.ก็มีการออกมาท้วงติงนะครับในประเด็นของคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ยังกล่าวถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวของบุคคลทั้ง2คนเนี่ยบอกว่าพยายามเป็นการชี้นำนะครับเป็นการชี้นำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใช้ชีวิตได้ยากคือใช้ชีวิตไม่เป็นปกติตามสังคมนะครับตรงนี้ก็มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลลัพธ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่นะครับนอกจากตัวสว.เองก็มีการเข้าชี้แจงเรื่องนี้อย่างครบถ้วนไปแล้วนะครับส่วนทางด้านพันตำรวจเอกกอบนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการดำเนินการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นการข่มขู่และก็แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและก็สร้างความสับสนให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือสว.อีกหนึ่งท่านนะครับพ ลตำรวจตรีชตวัฒน์เนี่ยกล่าวให้กำลังใจกกต.นะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการยึดมั่นในหลักธรรมอภิบาลความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆในการปกครองบ้านเมืองที่ดีต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ3ท่านที่เป็นสว.มาพูดถึงในเรื่องที่ทางคุณไอติมเองแล้วก็ในส่วนของไอลอว์เนี่ยได้มากล่าวอ้างในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ครับคดีหัวสว.เนี่ยทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์แล้วก็คนอื่น
1: ๆครับ
0: นะฮะเขาเปิดประเด็นเนี่ยมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะฮะจะมีการประชุมแล้วก็การสัมมนาวิพากษ์เนี่ยทุกช่วงของสุดสัปดาห
1: ์
0: วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับและล่าสุดเนี่ยจะไปจัดที่โรงแรมพูแมนซอยรางน้ำนะฮะแต่ก่อนที่จะไปจัดเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าคนที่จะไปขึ้นเวทีเนี่ยการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29สิงหาคมเนี่ยพบว่ามีชื่อคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะฮะจากไอลออันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะไม่น่าแปลกใจนะฮะเพราะว่าเขาก็ตีแผ่แล้วก็ขึ้นเวทีนี้มาโดยตลอดแล้วแต่ตรงนี้สิฮะเขาบอกว่ามีชื่อคุณหมอชนน่านชนน่านสีแก้วนะขึ้นเวทีด้วย
1: พรรคเพื่อไทยนี
0: ่ไปถามคุณอนุทิน
1: ครับ
0: ไปถามคุณอนุทิน
1: ครับ
0: คุณอนุทินว่ายังไงบอกไม่ทราบพรรคใครพรรคมันการเป็นพรรคร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันคุณหมอชนน่านไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลและไม่ค่อยได้เจอกันคุณหมอชนน่านเนี่ยต้องไปสอบถามคุณหมอชนน่านเองนะฮะไม่ต้องมาสอบถามท่านนายกนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมพรรคร่วมไปร่วมกับเขา
1: แม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าควรที่จะเดี๋ยวเรียกว่าทำงานร่วมกัน
0: ต้องรอคุณหมอชนน่านออกมาพูด
1: อัน
0: นี้อาจจะเป็นกระแสข่าวก็ได้เพราะว่าก็ไม่มีใครมาบอกเหมือนกันว่าเอ้ยจริงหรือเปล่า
1: ผมเห็นภาพ
0: ว่า
1: เนี่ยมันมีภาพโปรโมทออกมาว่าจะมีการนี่แหละครับเวทีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ภูแมนนี่แหละ
0: เขาขึ้นเวทีเดี๋ยวเขาอาจจะพูดในอีกทิศทางหนึ่งก็ได
1: ้เป็นไปได้
0: ทำไม
1: แต่ว่า
0: ทุกคนทำไมถึงคิดว่าเอ๊ะพอคุณหมอชนน่านขึ้นเวทีนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องพูดในเชิงลบกับรัฐบาลหรือว่าเฮ้ยพูดว่ามันต้องหัวสวแน่เลยเขาอาจจะพูดในเชิงบวกหรือว่าอีกทิศทางหนึ่งก็ได
1: ้
0: อันนี้ไม่ทราบนะฮะ
1: อันนี้
0: คิดเองฮะก็จะต้องไปดูกันต่อไปนะฮะก็สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองพอสมควรเพราะว่าปกติพรรคร่วมเนี่ยก็มักจะจับมือกับพรรครัฐบาลเป็นพันธมิตรกันแต่ถ้าขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยแล้วไปพูดในเชิงลบเนี่ยนะฮะน่าจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแน่นอนในทางการเมืองนะครับ
1: ครับ
0: คุณพริษฐ์นะฮะก็บอกว่าที่จะมีการจัดงานเนี่ยนะฮะคือโรงแรมพูลแมนซอยรางน้ำบอกอ้าวโรงแรมแจ้งมาบอกไม่ให้จัดเวทีนี้เสียแล้วนะครับก็บอกในสภานั่นแหละก็บอกไม่เป็นไรเพราะผมก็มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาเป็นแผนสำรองไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแสดงว่ามองการไกลเผื่อเขาไม่ให้เราก็มาจัดที่ไหนที่ห้องประชุมรัฐสภาดังนั้นการจัดกิจกรรมยังคงมีอยู่แต่เปลี่ยนสถานที่นะฮะโรงแรมพูแมนครับแจ้งเหตุยกเลิกเวทีกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเสวนาการเมืองไทยนะฮะก็บอกว่าโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์นะฮะก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจัดสัมมนาเนี่ยในวันเสาร์นี้ผู้ร่วมงาน150คนนะฮะ150คนแต่เนื่องจากเนี่ยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับช่วงดังกล่าวทางโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกเข้าพักผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากโรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงปลอดภัยของแขกผู้ที่จะมาเข้าพักดังนั้นหลังจากพิจารณาโดยถี่ถ้วนรอบคอบโรงแรมจึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวโรงแรมยืนยันด้วยความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้จัดงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นเหตุให้เกิดการตัดใจในครั้งนี้พูดได้ง่ายตัดใจยกเลิกก็มีค่าทดแทนชดเชยให้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่จัดงานใหม่อย่างเหมาะสมนะครับอันหนึ่งการตัดใจในครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้าพักผู้ใช้บริการของโรงแรมเป็นสำคัญไม่ได้มีเจตนาวัตถุประสงค์อื่นใดครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะฮะขอแสดงความนับถือผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพฮะอันนี้อธิบายโดยย่อฮะ
1: ครับก็คือไม่ได้จัดที่พูแมนแล้วแต่ว่าการวิเคราะห์หรือว่าการจัด ประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีการเดินหน้าต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกคือฝ่ายค้านเองก็มีการกระทุ้งในเรื่องของการหัวสวอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็พอเห็นภาพโปรโมทงานออกมานะครับแล้วมีภาพของหมอชนน่านอยู่ในรูปด้วยเนี่ยก็ตกใจนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณรังสิมันโรมนะครับคุณเทงณัฐพงศ์นะครับคุณไอติมภริศแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคประชาชนแล้วก็พ
0: ร
1: รคประชาธิปัตย
0: ์ใช่
1: นะครับแต่ว่า
0: ฝั่งฝ่ายค้านอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ก็งงว่าทำไมมีหมอชนน่านอยู่ในรูป
0: หน้าเหมือนหรือเปล่า
1: เป๊ะ
0: ใช่ไหม
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยหรอ
1: ใช่นะครับแต่ว่าอย่างนี้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องทางให้รอทางคุณชนน่านเนี่ยออกมาชี้แจงว่าจะยังขึ้นอยู่ไหม
0: คุณหมอชน
1: น่าน
0: นะ
1: สาเหตุว่าทำไมถึงมีรูปไปอยู่ตรงนั้น
0: นั่นสิหรือจะไปพูดในประเด็นไหนนะก็ติดตามดูวันเสาร์นี้นะฮะจ
1: ั
0: ดที่ไหนไม่ใช่ภูแมน
1: รัฐสภาร
0: ัฐสภาร
1: ัฐสภานะครับก็ติดตามกันได
0: ้เอ๊ะเราโปรโมทให้เขาหรือเปล่า
1: ไม่ได้โปรโมทเป็นประเด็นสังคม
0: เป็นประเด็นสังคมนะต้องติดตามดู
1: นะตอนน
0: ี้นะฮะส่วนเมื่อวานนี้ฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะเดินเผชิญสืบนะฮะเข้าเผชิญสืบก็คือเดินเผชิญสืบนั่นแหละคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรที่สำนักงานเขตหลัก4นะครับไปพร้อมกับผู้ตรวจกกต.นะฮะก็คือเหตุผลก็คือว่ามันมีการไต่สวนเนี่ยจากศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของคดีบาร์โค้ดนั่นแหละบาร์โค้ดQR code แล้วก็ต้นขั้ว
1: ค
0: ือ3ส่วนประกบรวมกันปุ๊บเนี่ยจะสามารถระบุตัวตนของผู
1: ้กาบัตรได้หรือเปล่า
0: ใช่แต่กกต.ก็สู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาประกบกันได
1: ้
0: มีวิธีการที่จะเก็บรักษาเนี่ยมันคงปลอดภัย3พื้นที่3จุดใช่ไหมฮะศาลเนี่ยก็ลงไปเดินเผชิญสืบดูกับตาว่ามั่นคงปลอดภัยจริงไหมแยกจากกันจริงไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดือนหน้านั่นแหละครับ28กันยายนศาลก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็พิพากษาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ถูกร้องว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยบาร์โค้ดเหล่านี้มันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม
1: ่ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: 1 2 ทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
11: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน
3: ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
13: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเมียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะลุกือบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต. 15:07 น.รายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการรอบรู้เรื่องราว19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
4: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
3: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
4: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
3: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
4: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันที

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับออกอากาศทางสวทรนองตรงกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับผมร่วมกับอีก4สถานีฟังอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมวันนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองยังคงชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับตกมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับแล้วก็ย้อนไปก็น่าจะประมาณรวม2สัปดาห์แล้วนะครับดังนั้นก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกนะครับด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็งดออกฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าที่สายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงไปดูที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมาที่ฝั่งนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 30% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับวันนี้อันดามันมีแค่ 30% นะครับแต่น่าจะอยู่ที่ระนองซะ 29% นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์สู่การยอมรับในระดับสากลเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ซึ่งเน้นย้ำการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนซึ่งอาเซียนนะครับมีประชากรรวมเกือบ
100ล้านคนเลยแล้วก็เป็นกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกเลยนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆและความต้องการทักษะด้านดิจิทัล AI ทักษะสีเขียวและทักษะสำหรับเศรษฐกิจภาคการดูแลเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นการรับรองทักษะจึงมีความสำคัญอย่างมากนะครับทั้งนี้เพื่อให้แรงงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับในทุกประเทศที่เดินทางไปทำงานรัฐบาลนะครับกำลังพัฒนามาตรการสร้างบุคลากรให้เป็นทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ากับงานที่แท้จริงและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับกระทรวงแรงงานมุ่งผลักดัน3เสาหลัก3ประการได้แก่1การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียน2การรับรองมาตรฐานทักษะอาเซียนและ3การรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนอีกทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับบรูไนและสิงคโปร์เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือด้านแรงงานให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศส่งเสริมให้โอกาสแรงงานไทยมีทักษะและศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ทำงานที่เหมาะสมในบรูไนและสิงคโปร์รวมถึงได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างมีมาตรฐานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่นะครับเปิดภารกิจพิชิตท้องทะเลอันดามันกับการแข่งขันดำน้ำรักโลกดันจังหวัดกระบี่สู่เมืองกีฬาที่ทั่วโลกยอมรับนะครับนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึมประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยมีการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาณสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่สนามกีฬาปลาใบนะครับตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ระบุว่าจังหวัดกระบี่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามตั้งแต่บนบกจนลึกลงไปใต้ท้องทะเลอีกทั้งมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับจึงทำให้เกิดการหาแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นกระบี่เมืองกีฬาอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนี้จังหวัดกระบี่ก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงสนามแข่งขันใหม่พร้อมส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานนะครับรวมถึงยกระดับให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นภายใต้แนวคิดที่นำเอาจุดเด่นทางธรรมชาติและชนิดกีฬาที่เหมาะสมมาผสมผสานเพื่อสะท้อนว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมอย่างแท้จริงนะครับจากจังหวัดกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับมอบโฉนดที่ดินโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชนนะครับที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทับปุดอำเภอทับปุดนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีการมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายอำเภอทับปุดส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมมอบและแสดงความยินดีนะครับซึ่งการมอบโฉนดครั้งนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่6ตำบลทับปุดอำเภอทับปุดจำนวน365แปลงมีเนื้อที่รวมกัน723ไร่1งาน23ตารางวานะครับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโฉนดในที่ดินครั้งนี้ซึ่งระบุว่าโฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญช่วยสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินและสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวดังนั้นนะครับจึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับโฉนดที่ดินเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ให้เป็นอย่างดีและนำไปใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่าไม่นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งขอให้หวงแหนรักษาที่ดินไว้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตนะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลพิชิตจัดโครงการถนนเด็กเดินจุดประกายพื้นที่สร้างชุมชนที่สวนศรีภูวนาตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่นไฟนะครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2569นี้ โดยมีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานซึ่งงานนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างวัยและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่สำหรับไฮไลท์ภายในงานนะครับอาชีพสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนออกร้านจำหน่ายอาหารมีศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมีพื้นที่ให้เด็กๆแสดงศิลปะและกิจกรรมดนตรีมีรำวงเวียนครกด้วยนะครับสืบสานประเพณีแล้วก็การแสดงของผู้สูงอายุมีคอนเสิร์ตเยาวชนโดยน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับทั้งนี้นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลคุณครูนักเรียนและก็สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับที่ห้องประชุมโกมาซูมชั้น2สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งนะครับมุ่งเน้นวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ขับขี่ยานพาหนะถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้นะครับจังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2569นี้พบว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่จำนวน4ครั้งและก็มีแนวโน้มระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นนะครับต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยเสี่ยงได้อย่างรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงเปิดอกทกประเด็นกันนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: คนเข้าเร็ว
3: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เปิดอกถกประเด็น
6: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมารับชมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันวิ่งระนองเทรล2026นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19-20กันยายนนี้นะครับถือว่าเป็นสนามที่นักวิ่งเทรลนะครับตั้งตารอเลยก็ว่าได้เพราะว่าระนองถือว่าเป็นสนามที่สวยงามแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับคลิปวิดีโอกันสักครู่นะครับ

0: ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับนะครับ2ท่านนะครับที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิ่งเทลในวันนี้ก็คือคุณธนาวุฒิเพชรระผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและคุณสงกรานต์ กรสกุลนะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้ทางคุณสงกรานต์แล้วก็ทางผอ.แนะนำตัวเองสักครู่นะครับผมตัวเขาไม่ได้ยินเหรอ
1: เอาใส่หูฟังโอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงการวิ่งเทรลประจำปีนี้คือระนองเทรล2026นะครับก็คือก่อนที่เราจะเข้ารายละเอียดเนี่ยเราขอให้ทางผอ.แนะนำว่าการวิ่งเทรลเนี่ยมันแตกต่างจากวิ่งทั่วไปปกติหรือว่าวิ่งมาราธอนชนิดธรรมดาแบบไหนยังไงครับผม
2: ครับก็ขอสวัสดีครับผู้ชมทางวิทยุสถานีสวท.นะครับระนองนะครับในครั้งนี้นะครับผมเองก็ในการจัดกิจกรรมเทลครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดระนองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการกีฬาโดยฝ่ายกีฬาอาชีพนะครับในครั้งนี้เพื่อลงมาสู่ที่จังหวัดระนองในวันนี้ด้วยกันนะครับส่วนการวิ่งเทลนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรในส่วนกับการของวิ่งพื้นท้องถนนทั่วไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเรื่องเส้นทางนะครับการวิ่งทั่วไปเนี่ยจะวิ่งบนท้องถนนพื้นคอนกรีตนะครับในส่วนของวิ่งเทลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในส่วนของการวิ่งแบบพื้นที่ธรรมชาตินะครับจะมีทางลาดชันมีภูเขาผ่านช่องทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับผมในส่วนตรงนี้เรื่องในส่วนของร่างกายก็เช่นกันครับในส่วนของเทลเนี่ยต้องใช้ร่างกายในส่วนของกำลังขานะครับการทรงตัวการควบคุมจังหวะก้าวนะครับทางขึ้นอาจจะต้องเดินสลับวิ่งส่วนทางลงต้องควบคุมความเร็วและการวางเท้าเช่นกันนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะครับผมอุปกรณ์ในส่วนของวิ่งพื้นท้องถนนก็ใช้รองเท้าแบบทั่วไปวิ่งในส่วนอุปกรณ์ในส่วนของการวิ่งเทลเนี่ยเราจะใช้ในส่วนอุปกรณ์ก็มีในส่วนของถ้าวิ่งในส่วนของระยะเนี่ยของ26กิโลเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเปิดเนี่ยเราจะเปิดประมาณ4โมงของหัวรุ่งนะครับผมซึ่งในการเปิดใช่ครับเราก็ต้องในส่วนของตรงนี้เราก็ต้องมีในส่วนของอุปกรณ์ไฟฉายหรือว่าฟรีคาดสีสักนะครับในส่วนนี้แล้วก็อุปกรณ์ไม้เท้าเพื่อค้ำยันในส่วนของที่เราทางขึ้นทางลาดชันก็ตามภูมิประเทศของจังหวัดระนองเองเราเองก็มีทางฝนตกนะครับเปลืองฝนแดด84ซึ่งในส่วนตรงนี้ทางผมว่านักวิ่งที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ของเทลระนองเนี่ยเป็นสนามที่เปิดใหม่และก็เป็นมิติที่ใหม่และก็สวยงามอยากให้ผู้สนใจในการวิ่งเทลนะครับอยากมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของจังหวัดระนองด้วยกันครับ
0: ก็คือสรุปแล้วการวิ่งเทรลเนี่ยก็จะเป็นสนามในพื้นที่ที่แบบว่าจะมีความลาดชันของภูเขาบ้างผ่านเส้นทางธรรมชาติบ้างซึ่งจะแตกต่างจากวิ่งปกติทั่วไปอย่างนี้พูดถึงชุดกีฬารองเท้าหรือว่าเครื่องอุปกรณ์ก็ต้องเป็นเฉพาะทางของวิ่งเทรลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ถูกต้องครับอุปกรณ์แล้วก็ในส่วนของระยะทางเนี่ยของการจัดการแข่งขันนี้เรามีทั้งหมด3ระยะด้วยกันมี3กิโลมีขออภัยครับ6กิโล13กิโลและ26กิโลนะครับ

0: จริงใครที่อยากต้องการประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติดิบๆนะครับที่อ่างเก็บน้ำหาดทงเป็นต้อนรับแน่นอนเราจะสตาร์ทฟินิชที่อ่างเก็บน้ำบนสันเขื่อนเลยครับบรรยากาศสวยงามมากตรงนี้ครับครับผมแล้วก็การที่เราไปจัดในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำหาดทงเป็นก็จะเป็นที่เปิดสำหรับการท่องเที่ยวนะครับ เปิดสำหรับการท่องเที่ยวเป็นมิติใหม่ของการวิ่งในสายกีฬานะครับ
1: อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่บนบริเวณหาดทงเป็นเสร็จแล้ว26กิโลนี่เราวิ่งไปตามเส้นทางไหนบ้างครับ
0: ก็บริเวณรอบอ่างนะครับก็จะมีพื้นที่ของชลประทานพื้นที่ของอุ
2: ทยานแห
0: ่
2: งชาติน้ำตกหาวนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกรมป่าไม้ของจังหวัดระนองซึ่งเป็นพื้นที่โดยรวมในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับ
1: คล้ายในคลิปวิดีโอที่ชมเมื่อสักครู่นี้เลยมีทั้งภูเขามีทั้งทางคูคระมีทั้งผ่านน้ำตกด้วยสวยงามมากเลย
2: สวยงามมากครับผมในเส้นทางนี
1: ้แสดงว่าได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติของจังหวัดระนองไปในตัวด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้สำหรับการแข่งขันเนี่ยเริ่มต้นที่มีระยะทาง6กิโลเมตร13กิโลเมตรแล้วก็26กิโลเมตรนะครับก็คือมีข้อแตกต่างมีข้อจำกัดในการรับสมัครยังไงบ้างครับผม
2: ครับในส่วนของการรับสมัครนะครับผมก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้มีทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับโดยการค่าสมัครตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครโดยทางผ่านเพจของเทวระนอง2026นะครับผู้สนใจก็สามารถเข้าไปชมแล้วก็สมัครได้ตรงนี้นะครับในส่วนของเริ่มค่าสมัครนะครับเราอยู่ที่6กิโลเนี่ยจะอยู่ที่450บาทนะครับ13กิโลเนี่ยจะอยู่ที่850บาทและ26กิโลนะครับจะอยู่ที่ 1,150 บาทนะครับซึ่งช่องทางในการรับสมัครเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าผู้สนใจก็สามารถเข้าร่วมดูในเพจแล้วก็สมัครได้ผ่านทางเพจระนองเทลนะครับ2026ในครั้งนี้นะครับผมซึ่งผู้รับสมัครเนี่ยเราก็จะได้รับเสื้อนะครับผมแล้วก็มีเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้เราก็มีอาหารพร้อมนะครับเพื่อต้อนรับให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับในการรับสมัครเราก็จะมีในส่วนของการคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับนักวิ่งทุกคนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเราจะเน้นในส่วนเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยเทลเนี่ยเนื่องจากเป็นการวิ่งที่เข้าไปในสู่ของธรรมชาตินะครับบางช่วงบางระยะเนี่ยเราก็จะตั้งในส่วนของมาตรการเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างสูงนะครับในส่วนตรงนี
1: ้ก็แสดงว่านะเส้นทางเนี่ยจะมีพื้นที่ลาดชันมีอาจจะลื่นมีบางครั้งขึ้นไปตามภูเขาหรือว่าลำธารอาจจะลื่นเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจำตามจุดต่างๆตามระยะทางใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมในส่วนตรงนี
1: ้รวมถึงมีประกันอุบัติเหตุร่วมด้วยนะครับเนาะอันนี้มีรับจำนวนจำกัดไหมครับก็คือหมายความว่าในแต่ละประเภทเนี่ยครับ
2: ในประเภทเนี่ยคือตอนนี้เราตั้งไว้ก็รวมทั้ง3ยอดนะครับอยู่ที่ 1,100 คนนะครับผมในส่วนของ6กิโลเนี่ยเราจะตั้งไว้ในส่วนของ400คนนะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วน13กิโลเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่300คนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ25กิโลเนี่ยเราตั้งไว้ในส่วนของ500คนครับผมในส่วนตรงนี้ครับ
1: ก็แสดงว่ารับแค่จำนวนรวมทั้งหมด3ประเภท 1,100 คนเท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เหลืออีกเยอะหรือเปล่าครับมี
2: ตอนนี้ที่เบื้องต้นที่ได้มีการเช็คผ่านทางเพจนะครับผมก็ผู้สมัครก็อยู่ที่500คนแล้วครับผมในส่วนนี้เพราะว่าเราเริ่มเปิดรับสมัครเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับผม
1: ครับผมก็แสดงว่าเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับการวิ่งเทลเนี่ยเป็นกีฬาที่น่าจะเป็นเฉพาะทางของการวิ่งเนี่ยจะมีนักวิ่งในพื้นที่หรือนอกพื้นที่มาประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือเขาวิ่งเหมือนกับสะสมคะแนนสะสมเส้นทางใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมส่วนใหญ่นักวิ่งเนี่ยนักวิ่งเทลเนี่ยจะเป็นในส่วนของกลุ่มซึ่งปัจจุบันนี้นักวิ่งเทลมีผู้นิยมที่จะในส่วนของวิ่งเพื่อชมธรรมชาติเนื่องจากนักวิ่งบางท่านนะครับผมก็วิ่งมาราธอนวิ่งอะไรแล้วรู้สึกว่ามีความร่างกายที่แข็งแรงแล้วรู้สึกอยากจะท้าทายเลยจะมาวิ่งในการเทลนะครับซึ่งเทลเนี่ยจะมีในส่วนของได้ชมทั้งป่าไม้หุบเขาต่างๆผ่านเส้นทางที่แบบว่านอกเหนือจากความพิเศษจากทางวิ่งทางเรียบแล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ธรรมชาติของจังหวัดระนองเองทางพี่สงการเองก็ได้ไปสำรวจในส่วนตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวขอให้พี่สงการได้พูดเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะครับ
1: ครับครับพี่เชิญเลยครับว่าพี่ไปสำรวจเส้นทางมันเป็นยังไงมันมีธรรมชาติสวยงามไหมคร
0: ับก็การวิ่งเทลเนี่ยว่าจะเป็นก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการวิ่งธรรมดาที่การวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมินิ

0: มาราธอนที่เราเจอที่เราเคยประสบกันนะครับแต่การวิ่งเทรลตอนนี้มันมาเป็นเทรนใหม่ในการที่ว่านักกีฬาวิ่งเนี่ยปกติก็จะวิ่งบนถนนบนพื้นคอนกรีตบนพื้นลาดยางมาตอยเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆคือลูปเดิมๆ5กิโล10กิโลหรือว่า20กิโลแต่พอมาวิ่งเข้าในป่าในเขาเพื่อวิ่งเทรลเนี่ยมันเป็นการที่พิสูจน์ใจตัวเองแล้วก็ท้าทายความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับในการที่เราต้องไปเจอในข้างหน้าเราเส้นทางเนี่ยระยะ10กิโล15กิโล20กิโลเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาที่ต้องเจอครับมันเป็นเส้นทางใหม่ๆนะครับเป็นสิ่งที่ตอนเนี้ยกำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการความท้าทายนะครับแล้วก็อยากจะแบบท้าทายตัวเองครับพูดง่ายๆเป็นกิจกรรมที่ท้าทายตัวเองว่าทำได้หรือไม่นะครับทำได้หรือเปล่าตั้งเป้าไว้นะครับผมและยิ่งเส้นทางของระนองเนี่ยเป็นเส้นทางใหม่นะครับที่อ่างเก็บน้ำหาดสุกแป้นเป็นเส้นทางที่นักวิ่งต้องมาพิสูจน์กับตัวเองเพราะว่าในการทำ PR ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่เราไปบุกเบิกเส้นทางวันแรกเราก็มีภาพออกไปต่างๆนักวิ่งเทรลก็เห็นแล้วสนใจกันมากครับมีทั้งป่าที่มันป่าดิบมีน้ำตกมีเส้นทางใหม่ๆมีต้องข้ามสะพานข้ามห้วยนะครับไปเล่นน้ำตกอะไรประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งปกติก็จะไม่มีใครเดินทางเส้นทางนั้นอยู่
0: ใน
1: ประมาณนี้
0: ใช่ครับเป็นปกติจะไม่มีใครสามารถเข้าไปเดินเล่นหรือว่าไปวิ่งเล่นได้นะครับครับผม
2: ครับในส่วนตรงนี้เองก็เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึง
1: ครับผม
2: ก็นักวิ่งที่เริ่มต้นวิ่งใหม่นะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเส้นทางเนี่ยว่าจะไปตรงไหนในวันที่19เนี่ยก่อนที่จะดำเนินการแข่งขันเนี่ยเราจะมีในส่วนของการประชุมนะครับชี้แจงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาเส้นทางแต่ละระยะช่วงไหนที่เป็นช่วงที่อันตรายก็ห้ามหรือว่าเนี่ยปุ๊บขอได้ว่าทั้งนี้นักวิ่งหน้าใหม่แล้วก็นักวิ่งทั้งหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าทุกท่านนะครับก็ต้องขอให้กำชับแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับผม
1: เป็นเรื่องที่นักวิ่งหน้าใหม่ต้องฟังคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่นะครับเนาะทีนี้ขอไหนๆก็พูดถึงเรื่องนักวิ่งหน้าใหม่ละอยากให้ทั้งสองท่านแนะนำนะครับสมมติว่าคนที่วิ่งมาราธอนหรือวิ่งตามปกติทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยจะหันตัวเองมาวิ่งเทรลเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับผม
0: ครับผมหนึ่งสุขภาพเลยครับวิ่งเทรลนี่อุปกรณ์สำคัญมากก็คือเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็การที่ดูแลรักษาร่างกายนะครับหนึ่งอุปกรณ์รองเท้าเสื้อผ้านะครับพวกพร็อพต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ยังชีพในป่าเนี่ยต้องมีหมดนะครับ
1: ผมเห็นมันเป็นเหมือนมีไม้พยุงด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้สำหรับในการเวลาขึ้นทางลาดชัน
2: ทางลาดชัน
0: ใช่ครับ
1: ต้องแบกไปด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ต้องแบกไปด้วยครับ
2: แต่ว่าอุปกรณ์นี้มันเบาครับไม่หนักอะไรมากแต่ว่าเป็นไม้แบบไอ้ความกล้าความแข็งแกร่ง
1: พยุงเฉยๆ
0: ใช
1: ่
0: ครับมันต้องมีการเขาเรียกว่าฝึกการบาลานซ์การทรงตัวนะครับในพื้นที่ที่เราจัดเนี่ยอาจจะเป็นทางลาดชันนะครับทางที่มันไม่สม่ำเสมอต้องมีไม้พยุงต้องมีเชือกต้องมีอุปกรณ์ยังชีพนะครับอย่างในกระเป๋านักวิ่งจะสังเกตเห็นก็จะมีพวกยาดมยาหม่งยากันแมลงนะครับหรือว่าเป็นเจลโปรตีนเสริมกำลังเกลือแร่ต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมนะครับสำหรับนักวิ่งเทรลเพราะเราไม่สามารถจะรู้ข้างในเลยว่ามันจะมีอะไรที่มันเกิด
2: เฉพาะหน้า
0: เหตุการณ์ที่มันเกิดเฉพาะหน้าขึ้นมาต้องมีการแก้ไขด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งเทรลอาชีพเขาจะมีความพร้อมของร่างกายเป็นใหญ่นะครับเรื่องการพักผ่อนเรื่องการซ้อมไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปลง15โล16โลหรือ20โลนะครับนักกีฬาต้องซ้อมมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งการเตรียมพร้อมร่างกายต่างๆอาหารการกินเนี่ยเขาจะเตรียมพร้อมมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นนักวิ่งเทรลได้นะครับต้องฝึกร่างกายให้ก่อนนะครับลำดับแรกคือทำร่างกายให้พร้อมนะครับในเรื่องของเตรียมพละกำลังครับผม
1: พร้อมร่างกายเสร็จก็พร้อมด้วยจิตใจด้วยที่สามารถเผชิญกับเส้นทางที่ไม่ใช่ถนนธรรมดาด้วยประมาณนี้นะครับเนาะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการวิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแบบว่าสายแบบลุยหน่อยประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านให้ทางผอ.นะครับเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่สนใจบางครั้งเนี่ยฟังทางรายการอยู่เนี้ยต้องการมาสมัครหรือว่าต้องการวิ่งมีกำหนดวันในการรับสมัครเท่าไหร่ยังไงครับผมเชิญเลยครับผม
2: ครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจในการวิ่งเทรลในครั้งนี้ครับซึ่งทางเจ้าภาพเองจังหวัดระนองนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายแล้วก็เป็นสนามที่เริ่ม ที่สวยงามนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัด

0: นองและก็จังทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับในส่วนของวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผมเพราะว่าจะดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่20กันยายน2569ครับผม
1: ก็คือวันสุดท้ายวันที่10กันยาปิดรับสมัครทางออนไลน์ใช่ไหมครับผมแล้วก็เราจะจัดการแข่งขันวันที่20ตรงกับวันอาทิตย์20กันยายนนี้
0: ใช่คร
1: ับ เส้นทางหาดส้มแป้นแล้วก็เป็นเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยจัดการวิ่งเทรลมาก่อนนะครับเนาะถือว่าเป็นสิ่งเป็นสนามที่นักวิ่งเทรลต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเนาะ
2: คร
1: ับ พี่สงการแล้วครับผมจะมีอะไรฝากให้ท่านผู้ฟังบ้างครับผม
2: ก็สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักวิ่งเทรลสนามใหม่ๆไม่ควรพลาดนะครับและจังหวัดระนองพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศนะครับที่จะเดินทางมาสู่จังหวัดระนองกันนะครับวันที่19เป็นวันรายงานตัวรับบีฟรับอุปกรณ์แล้วก็เช็คชื่อรายชื่อนะครับวันที่19ที่บนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นเพราะฉะนั้นนักวิ่งที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดระนองครับวันที่19บนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นก็จะเป็นสถานที่รับรายงานตัวนะครับแล้วก็จะมีการบีฟแล้วก็สรุปเส้นทางนะครับต่างๆจาก MD ผู้จัดนะครับในวันเสาร์นะครับก่อนงานนะครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งที่เดินทางหลายๆท่านกังวลเรื่องที่พักเรื่องรถรับส่งนะครับเรื่องการขนนักกีฬาเข้าพื้นที่นะครับทางฝ่ายจัดงานทางปอธนาวุฒิเนี่ยก็ได้จัดเตรียมรถ2แถวไม้นะครับสำหรับรับนักวิ่งจากในเมืองนะครับ เอาจอดรถไว้ที่สนามกีฬากลางเลยครับแล้วเราจะมีรถ2แถวไม้บริการรับไปส่งถึงหน้างานเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ชมวิธีใหม่ก็แล้วชุมชนวิถีของชาวระนองนั่งรถ2แถวไม้สวยๆงามๆไปด้วยนะครับ
1: คือไม่ต้องเอารถไปจอดบนสันเขื่อน
2: ไม่ต้อง
1: มาจอดในเมือง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นบริการประทับใจแน่นอนครับ
1: ได้นั่ง2แถวไม้ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดระนองด้วยนะครับ
2: ครับผมครับผมอ
1: ันนี้มีอีกนิดนึงครับท่านทั้งสองท่านก็คือมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทักเข้ามาว่าในวันที่จะทำการแข่งขันเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะมีการปิดถนนหรือว่าแนวการวิ่งเนี่ยผ่านย่านชุมชนที่ต้องปิดถนนการจราจรหรือไม่ยังไงครับผมมีคนเขาทักมาครับ
2: ก็ในส่วนของบริเวณที่เราจัดมันเป็นพื้นที่ปิดอยู่แล้วครับในการจัดกิจกรรมบนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นมันก็จะไม่มีเกี่ยวกับขนส่งหรือว่ารถที่เขาสัญจรบนท้องถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนที่เขาใช้กิจกรรมประจำวันนะครับในพื้นที่อ่างเก็บน้ำจะเป็นพื้นที่ของอุทยานทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ของชาวบ้านที่สวนเป็นไร่ของชาวบ้านนะครับเราก็ได้ประสานในไม่ว่าจะเป็นอบต.ชุมชนผู้ใหญ่กำนันหัวหน้าอุทยานเราได้ประสานในพื้นที่หมดแล้วการประชาสัมพันธ์นะครับในเช้าวันแข่งขันนะครับ
1: ก็คือส่วนใหญ่จะพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานอยู่แล้วจะไม่เกี่ยวในชุมชนนี้ก็จะไม่กระทบนะครับเนาะก็แสดงว่าสบายใจได้วันที่19ถึง20กันยายนนี้นะครับก็จะไม่กระทบต่อเส้นทางหลักเพียงแต่ว่ามีข้อแนะนำเมื่อสักครู่นี้ก็คือนักกีฬาเนี่ยก็สามารถเอารถมาจอดนะครับที่ในตัวเมืองบริเวณสนามกีฬาโดยที่ไม่ต้องขับรถไปนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการลดปริมาณที่จอดบนสันเขื่อนด้วยนะครับเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการแล้วก็มาให้ข้อมูลกระจ่างนะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าครับผม
0: สุดท้ายนิดนึงนะครับผมต้องในการจัดอีเวนต์ครั้งนี้ก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องขอบคุณในส่วนของจังหวัดระนองนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหาวนะครับป่าไม้จังหวัดระนองนะครับอบต.หาดส้มแป้นนะครับสสจ.จังหวัดระนองชนประธานจังหวัดระนองมูลที่ระนองสงเคราะห์นะครับพงไรนะครับผมประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็สวทจังหวัดระนองนะครับและก็ผู้ชมผู้รับฟังในสองจังหวัดระนองทุกท่านนะครับในส่วนตรงนี้ครับผม
1: และนี่ก็คือนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับระนองเทรล2026อย่าลืมนะครับมาสมัครกันได้ตั้งแต่บัดนี้มาต้นไปแล้วก็จนถึงวันที่10กันยายนแล้วเรามาเจอสนามการแข่งขันเทรลประจำปีนี้วันที่20กันยายนนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองแล้วก็พี่สงการกรสกุลนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่นะครับทางปภ.ได้ประกาศเตือนฝนตกหนักนะครับช่วงระหว่างวันที่29ถึง2กันยายนนี้นะครับในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับรวมถึงภาคใต้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิจิตรรุ่งสมัยรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี
10: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
14: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
13: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
14: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
13: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
14: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
13: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
14: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
13: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
15: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
16: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
15: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
16: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสะการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
15: อ๋อแขยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
16: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25

0: าละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วันใหม่กับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับแอบกระซิบกันเบาๆละกันนะครับว่าเดือนหน้านะครับจะมีผู้ดำเนินรายการอีก2ท่านเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ทุกท่านเนี่ยไม่ได้เบื่อเสียงของผมไม่ต้องฟังเสียงของผมทุกวันนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะติดตามเสียงของผมก็ยินดีนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันไหนจะเป็นใครนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเดือนหน้าก็จะมีผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวนะมันรวม3คนนะครับจะเป็นใครก็ต้องไปลุ้นกันในวันก่อนๆเนี่ยแอบสปอยไปแล้วแหละแอบพูดชื่อเลยนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้รู้นะครับก็แอบอุบไว้ก่อนละกันเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราก่อนที่เราเนี่ยจะไปเล่าข่าวนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมซึ่งวันนี้ข่าวแรกก็มาเริ่มกันที่ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของศึกษาธิการแล้วกันสถานศึกษาแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นกันนะครับทางด้านท่านประเสริฐจันทระวงศ์ทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการนะครับเข้มงวดเลยรับมือกรณีที่มีการโพสต์ข้อความครับเกี่ยวกับเป็นเฟกนิวส์ละกันข่มขู่ก่อความรุนแรงในสถานศึกษาโพสต์ภาพอาวุธปืนในกลุ่มของโรงเรียนนะครับซึ่งในช่วงนี้พบว่าบ่อยครั้งมากเกิดขึ้นบ่อยจนสร้างความหวาดกลัวและทำให้บางโรงเรียนเนี่ยต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันแบ่งได้หลายปัจจัยมองได้หลายแบบหลายมิตินะครับมิติแรกนะครับคือไม่ได้อันตรายแค่อาจจะมีความซุกซนความคิดแผลงๆของนักเรียนนะครับผมที่แบบว่า อยากจะหยุดเรียนเลยสร้างกระแสสร้างเฟกนิวส์ทำให้โรงเรียนเนี่ยจะต้องหยุดเรียนเพราะว่ามีคนข่มขู่นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องของการแบบถ้าจับได้ก็ทำโทษทางวินัยไปของโรงเรียนนะครับซึ่งมันเป็นการสร้างความวุ่นวายนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันก็อันตรายมากๆนะครับผมเป็นสิ่งที่อันตรายต่อทั้งตัวบุคลากรนักเรียนนักศึกษาคุณครูอาจารย์แล้วก็ภาพลักษณ์ของโรงเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนจึงต้องสั่งหยุดนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นจริงหรือไม่จริงการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดย่อมดีกว่าเสมอนะครับผมซึ่งตรงนี้มันทำให้กลายเป็นช่องโหว่นะครับว่ามันอาจจะเป็นช่องในการที่ทำให้บุคคลที่ประสงค์ไม่ดีสร้างความวุ่นวายก่อความวุ่นวายได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับท่านประเสริฐจันทระวงศ์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้เน้นย้ำมานะครับว่าแม้โรงเรียนเนี่ยต้องปิดเรียนเพียง1วันก็ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนอย่างมากจึงได้มีการสั่งการครับให้ประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเร่งนะครับสืบหาต้นต่อหากพบว่าเป็นการสร้างข่าวปลอมจะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับบอกเลยว่าเด็ดขาดแน่นอนโดยไม่มีการละเว้นนะครับพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษานะครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนโพสต์หรือส่งต่อในโลกออนไลน์นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังในกลุ่มของแบบว่านักเรียนกันเองเนี่ยยังถือได้ว่าก็น่ากลัวนะครับแต่หมายถึงว่ายังอาจจะมีการพูดคุยกันได้แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่อยากจะสร้างความวุ่นวายเนี่ยอันนี้โดนแน่นอน 100% ครับเอาละครับขยับมาที่ในเรื่องของข่าวดีแล้วกันนะครับผมอันนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องของที่เป็นความเข้มงวดแล้วกันนะครับสร้างความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ล่าสุดได้มีการเปิดนะครับผมทางหลวงขอไปครับทางหลวงพิเศษนะครับผมระหว่างเมืองใหม่เลข6 M6นะครับซึ่งทางด้านท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านพิพัฒน์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าผลการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 เนี่ยสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องนะครับฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยพบว่าภาพรวมการเดินทางเรียบร้อยดีนะครับและยังคงรักษาตัวเลขอุบัติเหตุเนี่ยเป็นศูนย์ได้อยู่อันนี้ข่าวดีมากๆนะครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์แรกเนี่ยมีปริมาณรถสัญจรมากกว่า 60,000 คันเลยนะครับช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพหลโยธินแล้วก็ถนนมิตรภาพนะครับได้ถึง 20-30% เลยทีเดียวนะครับพร้อมช่วยลดเวลาเดินทางลงได้เกือบ 1-2 ชั่วโมงเลยทางนี้นะครับกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ทดลองใช้เส้นทางฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลาเที่ยงวันจนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ครับหรือก็คือเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับของวันที่30นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่กระทรวงคมนาคมนะครับได้ออกมาเขาเรียกว่าพัฒนาเมืองพัฒนาเส้นทางให้คนเมืองเนี่ยได้ใช้ได้ดีขึ้นนะครับ เอาละครับขยับมาที่ข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮามากๆเลยในโซเชียลนะครับผมโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนื้อเรื่องที่มีการเขาเรียกว่าเรื่องของน้ำใจแล้วกันนะครับจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโพสต์แจ้งเรื่องราวสุดประทับใจหลังผู้มีจิตศรัทธานะครับไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับผมร่วมบริจาคเงินจำนวนสูงถึง100 ล้านบาทท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผู้มีจิตศรัทธาผู้ที่มีน้ำใจบริจาคเงินนะครับผมแบบไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยจำนวน100 ล้านบาทให้แก่ทางโรงพยาบาลพัทยานะครับเพื่อนำไปก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบพรีเมียมสูง6ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยรวม 4,350 ตารางเมตรโดยมีนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับพร้อมคณะแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคดังกล่าวนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลได้แสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงเพื่อนำงบประมาณนะครับไปยกระดับการบริการและรองรับประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับนี่เลยครับผมโอ้โหยุคสมัยนี้นะครับยังมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามมาช่วยบริจาค กันอยู่แล้วจำนวนเงินไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับขอร่วมเขาเรียกยังไงดีอนุโมทนาไหมเขาเรียกอย่างนี้ไหมครับอนุโมทนาด้วยละกันนะครับขออนุญาตโอ้โหมันรู้สึกอิ่มเอมใจจริงๆนะครับผมก็ถือว่าได้ช่วยเพื่อนร่วมโลกไปด้วยกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นค่ะ
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับผมสู่เบรกที่2นะครับกับรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมซึ่งก็จะนำข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละมาพูดคุยกันนะครับเอาล่ะมาเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเคยเลยนะครับกับการเปิดบ้านต้อนรับผู้นำสตรีและนักธุรกิจรุ่นใหม่จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2569นะครับท่านโชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับมอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศครับในการประชุมสัมมนาเยาวชนนักธุรกิจและวิชาชีพสตรีแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่9ครับ The Ninth Young BPW Asia Pacific Symposium 2026นะครับที่โรงแรมประมุกโกรีสอร์ทนะครับจัดขึ้นเนี่ยระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคม2569นะครับภายใต้แนวคิด Deep Ocean Deep Connection ครับโดยมีท่านคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลนะครับพร้อมด้วยท่านณัฐกัญญาแสงโพนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตนำสมาชิกและผู้นำสตรีร่วมแลกเปลี่ยนนะครับองค์ความรู้ชูเป้าหมายเสริมศักยภาพสตรีรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำนะครับและผู้สร้างนวัตกรรมระดับสากลพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาตินะครับเป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับที่ภูเก็ตก็ได้ผลักดันประเทศไทยได้ผลักดันให้ภูเก็ตเองเนี่ยก้าวเข้าสู่ระดับสากลระดับนานาชาติในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยทีเดียวนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมที่เป็นความสร้างสรรค์ของจังหวัดภูเก็ตนะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทุกวัยในชุมชนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย27สิงหาคม2569ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับเราก็ทางสพภูเก็ตนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะครับไปทำข่าวกิจกรรมครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับกับงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5นะครับทางด้านท่านวิศิวะขออภัยครับท่านศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีท่านกรีฑาโชติวิทย์พิพัฒน์นะครับผมนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตนำคณะผู้บริหารเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุนะครับร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2569นะครับเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนต่างวัยได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในงานนะครับมีกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้านะครับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงเวียนครกการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเยาวชนเด็กตัวน้อยเนี่ยโอ้โหความสามารถสูงกันมากๆเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าผมยังนั่งไปรู้สึกว่าอมยิ้มอมยิ้มตามไปเลยว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้นี่ค่อนข้างที่จะเก่งกันเลยทีเดียวนะครับสามารถแสดงสิ่งต่างๆได้ออกมาน่าสนใจมากการครีเอทงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้กล้าแสดงออกนะครับผมอาจจะแตกต่างจากยุคก่อนๆที่ยังไม่มีโซเชียลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีมันมีข้อดีในการกระตุ้นความกล้าแสดงออกนะครับซึ่งอย่างที่เห็นในรอบนี้นะครับไม่มีเด็กคนไหนเลยที่เขินอายทุกคนคือโอ้โหใส่สุดในการแสดงประกวดความสามารถเพื่อชิงตำแหน่งนะครับผมนี้ปรบมือให้กับน้องทุกคนที่ขึ้นแสดงเลยเก่งกันมากจริงๆนะครับก็หวังว่าอนาคตน้องๆ นะครับผมยังเขาเรียกยังไงดีนำความสามารถแบบนี้นะครับผมไปพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เจอเส้นทางที่ตัวเองชอบได้นะครับผมเอาใจช่วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นงานที่ดีเลยนะครับของสำหรับวิชิตนะครับตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็ใครที่อยู่ภูเก็ตนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้28 29สิงหาคมยังมีอยู่นะครับงานนี้ของกินเยอะมากนะครับลองไปดูกันได้เอาละครับออกขยับออกมาจากภูเก็ตกันบ้างดีกว่านะครับผมมาที่จังหวัดพังงานะครับพังงานะครับมีการยกระดับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดครับเมื่อวานนี้27สิงหาคม2569ที่จังหวัดพังงานะครับท่านสารวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ามังคุดทิพย์พังงาครั้งที่1ทับ2569นะครับหรือก็คือปีนี้นั่นเองที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะครับเพื่อพิจารณาการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ประจำปี2569ครับโดยที่ประชุมนะครับได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการใช้ตราสัญลักษณ์ GI นะครับมังคุดทิพย์พังงานี่แหละจำนวน81รายจากพื้นที่6อำเภอครับก็คือตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงาตะกั่วป่ากระปงและคุระบุรีนะครับแบ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตรายเดิมเนี่ย69รายนะครับและมีรายใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาครับท่านผู้ชมครับจำนวน12รายเพื่อตอกย้ำคุณภาพนะครับแล้วก็มาตรฐานสินค้าของจังหวัดพังงานะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วกันนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับรวมถึงเขาเรียกว่ายังไงดีรักษาเอกลักษณ์นะครับผมของมังคุดทิพย์พังงาเนี่ยให้โดดเด่นแล้วก็มีความยั่งยืนนั่นเองนะครับผมมังคุดทิพย์พังงาผมว่าน่าจะได้ลองชิมสักครั้งนึงนะครับว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขับผ่านพังงาถ้ามีโอกาสได้ลองจะลองนะครับเอาละครับผมขยับออกมาจากพังงาเลี้ยวมานิดหนึ่งที่กระบี่นะครับผมกระบี่เนี่ยมีการเปิดตัวการแข่งขันดำน้ำรักโลกยกระดับสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับสากลครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม2569เมื่อวานนี้นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านได้เป็นประธานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับจัดการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬา Cuba Diving นะครับ2026การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันครับระหว่างจังหวัดกระบี่กับสำนักงานกกท.จังหวัดกระบี่ครับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งทั้ง 3-4 หน่วยงานนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาได้พยายามเค้าเรียกไงดีมุ่งละกันนะครับในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครับควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการกุศลและอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะครับด้วยวิธีการให้นักดำน้ำร่วมเก็บขยะนะครับผมเก็บกู้ขยะทะเลและเศษอวนที่คุกคามระบบนิเวศปะการังนะครับผมพร้อมได้มีการตอกย้ำความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มาตรฐานสนามแข่งขันนะครับรองรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากทั่วโลกเลยนะครับควบคู่ไปกับการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับซิลบ้าไดฟิ่งนะครับผมดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬานะครับผมก็อย่างที่ได้บอกอย่างที่ได้ทุกคนทราบนะครับว่ากระบี่เนี่ยธรรมชาติสวยงามมากจริงๆครับสวยงามสุดๆเลยนะครับผมสำหรับนักกีฬาแล้วก็นักดำน้ำเนี่ยที่ได้ไปร่วมในผมการเขาเรียกยังไงดีแข่งขันดำน้ำรักโลกในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะฟินกันนะครับคือจริงๆอย่างนี้อย่างที่ได้ทราบกันไปว่าทะเลของกระบี่นะครับมีความหลากหลายนะครับผมหลายจุดที่สวยงามแตกต่างกันไปมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับผมใครที่ได้เคยสัมผัสจังหวัดกระบี่เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ายังไงก็ต้องมาซ้ำมาโดนอีกสักรอบมาเที่ยวอีกสักครั้งนะครับเพราะกระบี่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันหลงรักแล้วก็อยากจะไปสัมผัสกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่ยังไม่เคยมาจังหวัดกระบี่นะครับแนะนำนะครับมากันได้นะครับผมลองมาเที่ยวมาแวะมาเวียนกันดูนะครับไร่เลก็สวยมากนะครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวคือไปมาแล้วสวยจริงๆครับดัชใจมากๆเลยนะครับผมยังอยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งเลยนะครับเอาละครับจังหวัดกระบี่จบไปแล้วมาที่จังหวัดสุดท้ายกันบ้างนะครับที่ระนองนะครับล่าสุดนะครับระนองเปิดให้เข้าชมเรือนประทับรับรองรัชกาลที่9จังหวัดระนองนะครับก็ทางจังหวัดระนองเนี่ยเขาได้เชิญชวนนะครับให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความทรงจำนะครับและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรือนประทับรับรองรัชกาลที่9สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองครับซึ่งก็เรือนประทับรับรองรัชกาลที่9เนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นะครับปิดทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับเริ่มเปิดให้เข้าชมเนี่ยตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับหรือก็คือวันนี้เนี่ยแล้วก็ต่อไปสามารถเข้าชมได้นะครับกรณีที่เข้าชมเป็นหมู่คณะให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับรอบละไม่เกิน50คนรอบที่1นะครับ10:00 นรอบที่2 14:00 นครับสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นะครับผมใส่ Google

0: ับผมเดี๋ยวเราล่ำลากันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องทิววสุรัตวีรสัยนะครับแล้วก็พี่ต่าธีรพลนะครับทีมงานสทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมจริงๆนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
1: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกัลยาแก้วใสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
8: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569 ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายกัญชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
3: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทำผันหรือไม่ให้ติดเอสล่ะไอ้หนูนุ้ยหนูนุ้ย
11: ถ้าทำแบบนี้แล้วเชงเพื่อนรักเพื่อนยาไปมีเป็นจำพันกับคนอย่ามึงไม่รู้จักเลยและอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกเอาใช้ทุ่งยางอนามัยทุกครั้งถ้ามีเป็นจำพันกับคนที่ไม่รู้จักอย่าใช้เข้มทิศยาหรือข้องมีคมรวมกันอย่าใช้ชั้นเซฟติกโดยเฉพาะชนิดที่แก่ได้แต่งงานที่มีลูกให้ตรวจเลือดเช็คก่อนเพื่อนเอออยากกินเหล้าและข้องเมาอาจนำไปชูชั้นเซฟติกชนิดอื่นได้อันแน่
12: เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอยู่ที่ใจและในมือแล้วห้างเลือกสุดท้ายอย่าลืมทุ่งยางอนามัยโซ่คอรอ11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

0: ิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
1: ออย่าให้ความแค่เพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่28นะคะสิงหาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะสลาอุสมานะคะรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะคะในช่วงของ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะสามารถที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าแป๊บๆเดียวนี้นะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีเรื่องของฝนตกนะคะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยบางพื้นที่บางอำเภอเนี่ยมีฝนตกนะคะแต่ในตัวเมืองเนี่ยยังไม่ตกนะคะแต่ตอนนี้ก็มีแดดออกนะคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ฟังด้วยผลเงินเพลงเพราะๆนะหรือว่าใครมีผลเงินเพลงที่ชื่นใจหรือว่าผลงานเพลงที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะดูมาให้น้องหาเปิดได้นะคะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันในวันนี้ก่อนโดยทางด้านของพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างก็ยังคงมีฝนตกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะคุณผู้ฟังก็มากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของจังหวัดกระบี่ลงไปนะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศนะที่เรานำมาอัปเดตกันทุกๆต้นชั่วโมงนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะมีการพูดคุยกันนะผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลเองรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงา นะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังเขาก็ได้มีการตรวจนะคะว่าสำหรับข้อมูลเนี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่28นะเหลืออีกประมาณ3วันค่ะผู้ฟังเรานับถึงวันเสาร์อาทิตย์กันด้วยนะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยจากที่เขาได้มีการประกาศขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านของผู้ที่ไม่ผ่านนะคะเรื่องของรถเรื่องของมีรายชื่อต่างๆนะก็สามารถที่จะทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็ยื่นเอกสารต่างๆเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้กันด้วยค่ะฟ้าร้องแดดทักทายด้วยผลงานเพลงนี้นะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

ค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีสายจากทางบ้านนะคะยาวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีทั้งจากอ่าวลึกจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแม่ไม้รำพันนะคะเดี๋ยวน้องฮาจัดให้และบอกว่าห่างหายไปตั้งนานเลยบอกว่าก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะรวมไปถึงจากจังหวัดพังงากันด้วยค่ะในโซนของสระมโนรานะก็ขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าต้องมีสักวันนะคะเดี๋ยวน้องฮาทยอยจัดให้นะแต่ช่วงนี้ค่ะมาฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านเองนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้กันด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้ำนะคะว่าเตือนพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลกรรมสิทธิ์รถเนี่ยหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงนะคะที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมนะก็ขอให้รีบยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะล่าสุดของผู้ฟังเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้มีการรายงานว่ามีผู้ที่ยื่นคำขอแล้วยื่นคำร้องแล้วนะคะประมาณ 370,207 คนนะคะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะโดยส่วนหนึ่งค่ะไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะสามารถที่จะติดต่อศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสหรือระดับอำเภอจังหวัดนะคะทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และสามารถที่จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ได้ถึงวันที่20กันยายนนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองค่ะจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถที่จะไปดูนะไปเช็คสิทธิ์ว่าเอ๊ะเราเนี่ยติดขัดตรงไหนนะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าเราจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะถ้าใครผ่านแล้วประมาณวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องราวนะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเราจะเห็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศรวมไปถึงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการแจ้งเตือนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทั้ง10จังหวัดภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเองค่ะเขาก็ต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ค่ะโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประสานนะคะถึง10จังหวัดภาคกลางนะก็มีทางด้านของอุทัยธานีชัยนาทค่ะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีค่ะและสมุทรปราการนะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยให้เจ้าหน้าที่นี่แหละผู้ฟังติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจุดเสี่ยงนะคะและมีการประสานนะคะไปยังท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวขั้นกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้ง24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานภัยนะคะนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางปภ.นะคะและทางไลน์ปภ.แล้วก็รับแจ้งเหตุ1784นะคะตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะผู้ฟังนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงทุกเรื่องค่ะผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็บางพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีหุบเขามีภูเขาล้อมรอบมีทั้งต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเนี่ยอาจจะ
ไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเหมือนทางโค้งเยอะเนินเขาเยอะทางลาดชันเยอะทั้งนั้นก็ต้องชะลอความเร็วกันสักนิดนึงแม้กระทั่งในพื้นที่ของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่แล้วก็โซนของอำเภอตะกั่วป่านะของผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็ต้องเช็คในเรื่องของรถในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เรื่องของอุบัติเหตุก็มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้นะจากพี่สาวนะคะในพื้นที่ของอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงนะต้องมีสักวันนะคะจากพี่สาวที่อยู่โซนของจังหวัดพังงาที่บริเวณสระมโนราค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
2: วัดดีหวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

มีจากในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกันค่ะก็ขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าในส่วนของถนนค้นฝันนะคะคุณผู้ฟังของตั๊กแตนชลดานะเดี๋ยวน้องฮาก็จะทยอยเปิดให้นะคะแต่ช่วงนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของข้อมูลข่าวสารกันก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังกับทางด้านของการเยียวยาหรือว่าการที่จะเห็นชอบนะในเรื่องของงบกลาง558ล้านนะคะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปีนี้ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านค่ะนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยพื้นที่ของการเกษตรแล้วก็สื่อสาธารณประโยชน์จำนวนมากค่ะเขาจึงได้มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะว่าให้หน่วยงานเนี่ยเร่งนะคะเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังในเรื่องของการที่จะมีการเห็นชอบหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขต่างๆรวมไปถึงวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะก็จะมีเงินสำรองนะคะจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะเป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นซึ่งก็จะต้องเป็นกรณีพิเศษนะคะหนึ่งก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินนี่ล่ะค่ะได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท2ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะคะถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันนะคะอันนี้เงื่อนไขนะต้องช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน6,971 ครัวเรือนค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะคะจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำนะผู้ฟังถูกกระแสน้ำเนี่ยทำให้เสียชีวิตนะคะจำนวน5รายที่จังหวัดน่านนะนอกจากนี้เองเขาก็ให้กรมบัญชีกลางค่ะได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะทั้งนี้เองก็จะมีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะรวมไปถึงการจัดการศพแล้วก็สงเคราะห์ครอบครัวนะคะก็มีทางด้านของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้มีการประสานนะคะระดับจังหวัดนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจหรือว่าจัดทำบัญชีความเสียหายและอำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของเอกสารการยื่นเรื่องนะคะเพื่อที่จะลดเรื่องของการเดินทางหรือว่าระยะเวลานะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตให้ปกติโดยเร็วที่สุดกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องอนุมัติงบนะคะในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมนะคะหรือว่าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569ครัวเรือนก็ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเสียชีวิตรายละ2ล้านกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลเงินเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยในประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะ

0: เสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัย

ครื่องชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะ 11:48 นกันแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วงของช่วงสุดท้ายนี้ละค่ะเดี๋ยวน้องฮามีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงา นะกับการเตรียมพร้อมนะคะจัดงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลค่ะแอดเขาหลักนะคะดันกีฬาท่องเที่ยวสู่ระดับสากลค่ะก็จะมีทางด้านของนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมนะคะในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงานะคะหรือกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดนะซึ่งทั้งนี้เองเขาก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็นำเสนอแนวคิดรูปแบบของการจัดโครงการค่ะพร้อมทั้งได้มีการหารือรายละเอียดด้านต่างๆเพื่อให้การจัดการในครั้งเพื่อให้การแข่งขันนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวกันด้วยค่ะโดยทั้งนี้นะคะ

ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆนะคะรวมด้วยกันถึง6คณะเพื่อรับผิดชอบภารกิจแล้วก็ขับเคลื่อนการจัดงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไปค่ะทั้งนี้เองค่ะงานดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นนะระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ค่ะผู้ฟังที่บริเวณเขาหลักนะคะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากันด้วยนะซึ่งก็จะมีการจัดงานทุกๆปีนะคะผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้ารูปแบบของถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของทัศนวิสัยต่างๆบริบทพื้นที่เนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่ที่มีทะเลสวยแล้วก็เป็นช่วงที่คลื่นอ่ะมันเหมาะกับการที่จัดการแข่งขันโต้คลื่นนะคะทั้งนั้นก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะผู้ฟังก็เป็นการจัดงานแบบนี้ตลอดทุกๆปีนะคะก็จะมีการแข่งขันนะคะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยที่มีการผลักดันน้องๆรวมไปถึงบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะทำให้จังหวัดพังงาเนี่ยมีเรื่องของการท่องเที่ยวหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลเรื่องของภูเขาเรื่องของป่าต่างๆนะผู้ฟังบอกได้เลยว่าช่วงนี้มีหลากหลายช่วงแล้วก็ต่อให้เป็นช่วงของหน้าฝนจริงๆนะในส่วนของจังหวัดพังงาเองก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีกันด้วยค่ะ 11:51 นกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลกันเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะที่ขอผลกันเพลงกันเข้ามาค่ะจะเป็นทางด้านของพี่สาวเอาลึกจังหวัดกระบี่นะคะรวมไปถึงพี่สาวจากสะมโนรารวมไปถึงคุณพี่นะคะที่โทรกันเข้ามาแล้วก็แฟนรายการที่ทักทายมายังเพจสวทพงากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิญนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิญนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการนะครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอครั้งนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม PC ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิญนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82 ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
8: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่าง แต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
7: ด้านนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำ
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นตักติดประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริชนาถขวัญแสงสุขรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนนี
12: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สทช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
14: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันขึ้นเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะฮะจะต้องระวังส่วนนี
13: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
15: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการณ์ว่า ในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
16: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
17: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approvedหรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก ดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26 แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาท่าต้นเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบสองแห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนัดเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
1: สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนแทริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนแทริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอนจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป 2-0 เซต 6-2 และ 7-6 ไทยเบรก 8-6 ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วอลินเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พา68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตารางตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พา64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
20: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
19: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟโดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤตสองคำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัด แปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน

0: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 2:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาทประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

0: รือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธรักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะไตซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่รวมถึงช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในผู้สูงวัยไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้วอาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆ จึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
0: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
0: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
0: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
0: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: เสียงโรคแค่ไหนหัวใจคุณโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายและฆ่าชีวิตประชากรโลกประมาณ 17.5 ล้านคนในแต่ละปีหรือเสียชีวิตมากกว่า1คนในทุกๆ2วินาทีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉลี่ย31คนต่อวันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องตระหนักในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำเลิกสูบบุหรี่งดอาหารเค็มจัดมันจัดและเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้โรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันได้หากเราใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มีสุขด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
7: วัดดีหวัดดีบ่ายดีไหม
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะดิฉันกลับมาแล้วค่ะ
1: ค่ะยินดีต้อนรับสู่ตะกั่วป่าเวลคัมทูตะกั่วป่านะคะ
0: ค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้มาพร้อมกับสายฝนกระหน่ำ
0: กระหน่ำมากโอ้ต้องถามว่าช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนไหมคะ
1: ก็มีบ้างแต่ว่าไม่เท่าวันนี้
0: ต้อนรับเลยเหรอคะ
1: เป็นการต้อนรับดีเจมะตูมกลับมา
0: ต้อนรับดิฉันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
1: ตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยก็คือลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: ที่สนามบินภูเก็ตนะแล้วก็มุ่งหน้าสู่ตะกั่วป่า
0: ะ
1: นะฝนก็เริ่มมาตอนนั้นแล้วค่ะที่หนักประมาณ 7 โมงกว่า
0: แต่ว่าดิฉันเนี่ยลงภูเก็ตถึงภูเก็ตเนี่ยประมาณ 7:50 นะคะ
1: มีฝนไหมคะที่ภูเก
0: ็
1: ต
0: ไม่มีค่ะ
1: ดีแล้วล่ะค่ะ
0: แล้วเป็นแบบดิฉันเล่าให้คุณฟังแล้วว่า
1: จะได้ไม่ต้องอะไรนะจะได้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินแถม
0: คือดิฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือดิฉันลงเครื่องเสร็จใช่ไหมคะฝั่งภูเก็ตเนี่ยแดดเปรี้ยงอากาศแจ่มใสสดชื่นนะคะพอดิฉันขับมาถึงโคกลอยก็ยังมีแดดบ้างเริ่มยังมีแดดอยู
1: ่
0: พอดิฉันเลยเข้ามาท้ายเหมืองค่ะ
1: เป็นไงคะทีนี้
0: พอสักประมาณทุ่งมะพร้าวค่
1: ะ
0: เริ่มรู้สึกว่ามันคลึ้มมันคลึ้มมันคลึ้มพอลำแก่นเนี่ยขมุกขมัวมากแต่จ
1: ะ
0: ฝนยังไม่ลงเม็ดนะคะ
1: พอถึงเขาหลัก
0: พอถึงเขาหลักเนี่ยก็โหขมุกขมัวฝนเริ่มหยดแบบแปะแปะแปะแปะ
1: โปรยปลายลงมา
0: พอสักประมาณน่าจะเริ่มตกจริงๆเนี่ยน่าจะช่วงสักบางสักพอบางสักเนี่ยบูเริ่มมาเลยค่ะ
1: ตูมเลยนะ
0: ต้อนรับเลยค่ะจนมาถึงนี่เลยค่ะตลอดทางเลย
1: ค่ะ
0: นะซึ่งแบบว่าแต่ดิฉันก็ต้องเล่าอีกว่าดิฉันเนี่ยคือไปงานเขาดำที่อยุธยานะคะฝั่งนั้นไม่มีฝนเลยค่ะวิคุณจะบอกว่าฉันไม่ฝนไม่ใช่หรือเปล่าดิฉันไปอยู่อยุธยา
1: ไม่ก็คือเหมือนกับดิฉันว่า
0: 6วันนะ
1: คุณน่ะไปอยู่ที่อยุธยาใช่ไหม
0: ค
1: ่ะไม่มีฝนนี่กลับมาที่นี่ก็เลยแบบว่า
0: ต้อนรับเลยเหรอ
1: ต้อนรับให้ชุ่มฉ่ำสักหน่อยประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่าเขามีประกาศใช่ไหมอ่ะคุณ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าแบบว่าช่วงเนี้ยเขามีการเฝ้าระวังเนาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนเนี้ย
1: ปลายเดือนสิงหา
0: ซึ่งจริงๆก็อีกแค่สองสามวันเนี่ยก็
1: ซึ่งฝนเนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่วันที่24แล
0: ้
1: วแต่ว่าไม่หนักนะก็มีบางช่วงเวลาที่ตกลงมาแล้วก็บางเวลาที่ไม่ตกนะหยุดตกมันตกบ้างไม่ตกบ้างเนี่ย อย่างเช่นเมื่อวานนะ
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: ก็คือช่วงเช้าว่าจะมีในเรื่องของฝนแต่ว่าพอเที่ยงบ่ายจนถึงเย็นก
0: ็
1: ไม่มีฝนค่ะแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้ว
0: ตอน
1: มีฝนนี่บ่ายแล้วก็ยังไม่หยุดสักที
0: โอ้ใช่
1: นะ
0: เพราะบอกว่าฝนเนี่ยจะกินระยะเวลาจนถึง2กันยาเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะก็จะมีฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่นะคะซึ่งก็มีในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางตะวันออกของภาคนะคะรวมไปถึงภาคใต้นั่นแหละค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะว่าน
1: ี้เลย
0: เพราะว่าเรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้ที่พัดปกคลุมอยู่ ก็เลยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: นะคะเนี่ยพอปุ่มฝนเนี่ยแต่ว่าอากาศแตกต่างกันมากเลยนะคะที่ฉันรู้สึกว่าที่ฉันไปอยู่อยุธยาเนี่ยร้อนมาก
1: เขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่29เนาะก็คือพรุ่งนี้แหละ
0: นี่คือ
1: วันที่2จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: นี่ขนาดวันนี้ยังไม่ใช่วันที่เขาประกาศ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต้องติดตามนะเรื่องของข่าวสารเองก็ดีแล้วก็สถานการณ์เพราะว่าอาจจะมีฝนเนี่ยตกตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับเน
1: า
0: ะอาจจะมีฝนที่ตกมาตั้งแต่คืนนี
1: ้ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะก็ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าให้เตรียมการเรื่องของระมัดระวังนะเตรียมตัวให้พร้อมนะฟังประกาศพอเขามีประกาศเราก็จะได้แบบว่าเตรียม อพยพไปเลยได้ทันเวลานะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องของสาธารณภัยหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสติในการที่จะรับมือนะ ความสูญเสียก็จะน้อยลง
0: อืมใช่แล้วก็ช่วงเนี้ยเราก็เห็นข่าวเนาะว่าตอนบนของประเทศเนี่ยก็มีน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: นะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดน่าน
1: ใช่
0: ที่เขามีเรื่องของน้ำโอเคน่านช่วงนี้น้ำอาจจะค่อยๆค่อนข้างเรียกว่าค่อยๆลดลง
1: ค่อยๆลดนะคะ
0: เพราะว่า โดยเฉพาะที่ฉันเห็นภาพของสวทน่านแบบว่าโคลนเนี่ยคือเต็มพื้นที่มาก
1: คือที่ภาคเหนือเนี่ยเวลาน้ำท่วมมันไม่ได้เป็นน้ำแบบบ้านเรานะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับว่าเราเปรียบเทียบกันตอนที่น้ำท่วมที่บริเวณเขาหลักใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ก็คือเป็นน้ำป่าไหลหลากมาจากภูเขาไหลลงมานะก็เป็นน้ำแบบใสๆแต่ว่าที่ภาคเหนืออย่างเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยม
0: ัน
1: จะเป็นน้ำแบบสีขุ่นปนโคลนนะอันนี้ก็
0: มีทั้งน้ำป่าแล้วทางเหนือก็มีแม่น้ำอีกนะคะ
1: เวลาแห้งนะการล้างบ้านยากกว่าแถวบ้านเรา
0: ใช่ค่ะซึ่งเขาก็ยังมีการเฝ้าระวังแล้วก็เราต้องดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะเราสามารถติดตามได้เนาะในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ดูเรื่องของสภาพอากาศ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าจะทางปภ.ก็ได้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันของปภ.ก็ Disaster Alert นะคะที่เราสามารถเข้าไปแล้วก็ดูสถานการณ์โดยที่สามารถเลือกได้3จังหวัดค่ะที่อยากจะติดตามสถานการณ์ของไทย Disaster Alert นะคะว่าสถานที่นี้จังหวัดนี้มีเหตุอะไรหรือว่าต้องเฝ้าระวังอะไรแล้วก็จะมีข่าวสารอัปเดตว่าในห้วงวันนี้มีภัยอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง
1: ะ
0: นะคะเนี่ยยกตัวอย่างนะคะดิฉันเนี่ยก็คือเลือก3จังหวัดก็คือที่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาคือที่บ้านแล้วก
1: ็
0: พังงาก็คือที่นี่นะคะเขาก็มีการเตือนนะคะว่าในพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีเรื่องของฝนเนี่ยตกอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เตือนมาเนี่ยเมื่อ12นาฬิกาที่ผ่านมานะคะฝนตกหนักค่ะในบริเวณจังหวัดพังงามี2อำเภอค่ะให้คุณทายว่าเป็นอำเภอไหนคะ
1: ตะกั่วป่า
0: ใช่ค่ะเป็นอำเภอตะกั่วป่าแล้วก
1: ็ท้ายเมืองมั้ย
0: เป็นกระปงค่ะในเมื่อตอนเที่ยงในเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
1: เปลี่ยนช่วงเวลากัน
0: ว่าแบบว่าเขาก็จะมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องว่าในพื้นที่ไหนนะคะถ้าเป็นช่วง11นาฬิกาเนี่ยจะมีในพื้นที่ของคูระบุรีด้วยนะคะส่วนเวลา13นาฬิกาตอนนี้เลยนะคะตะกั่วป่าเนี่ยไม่มีแล้วจะเป็นพื้นที่อำเภอกระปงแล้วก็อำเภอคูระบุรีที่ในขณะนี้ฝนจะตกหนักนะคะอันนี้ก็สามารถดูได้ผ่านแอป Disaster Alert ส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าชั่วโมงนี้ฝนตกที่ไหนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ lending.disaster.go.th ได้นะคะเพื่อจะดูว่าในชั่วโมงนี้มีที่ไหนที่ฝนตกบ้างนะคะถ้าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะมีในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่อำเภอปลายพญานะคะแล้วก็มีที่พังงาอย่างที่บอกไปส่วนถ้าเกิดว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีอำเภอฉวางแล้วก็ถ้ำพนราแล้วก็สุราษฎร์ธานีอันนี้จะเยอะมากนะคะมีตั้งแต่ชัยบุรีชัยยาดอนสักท่าฉางบ้านตาขุนพนมพระแสงพุนพินวิภาวดี
1: เกือบจะทั่วทั้งจังหวัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งก็เป็นแบบว่าจังหวัดที่อยู่ติดฝั่งเรากับฝั่งทางเป็นฝั่งทางเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่อำเภอเน
1: า
0: ะ
1: ติด
0: พนม
1: ชัยยาพนม
0: บ้านตาขุนแบบนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าติดกับฝั่งเราก็อาจจะได้รับอิทธิพลเรื่องนี้มาฝนก็จะตกค่อนข้างเยอะเลย
1: เพราะฉะนั้นเนาะการเดินทางเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติว่าเราอาจจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจากตะกั่วป่าไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยคือเราต้องใช้เส้นทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังเนาะก็ผ่านช่วงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยกันแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ฝากกันไว้นะคะ นี่ก็ชวนคุยกันก่อนละกันในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้มาตรา19ว่าต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบผู้ต้องหาของพนักงานสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษการสุดท้ายคือโทษทรัพย์สินเป็นการเกี่ยวกับทรัพย์ที่กฎหมายผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: ช่วงหน้าฝนแบบนี้ปัญหากวนใจใครหลายๆบ้านคงหนีไม่พ้นเรื่องยุงนะคะโดยเฉพาะยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายรวมไปถึงไวรัสซิก้านะคะวันนี้จับมาคุยก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเลือกในการกำจัดยุงลายด้วยสมุนไพรกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือคุณหมอสุนิสาหลีหมุดแพทย์แผนไทยชำนาญการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคำถามแรกเลยค่ะคุณหมอสำหรับสมุนไพรไล่ยุงกันยุงมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
1: สมุนไพรที่ใช้ในการไล่ยุงตามงานวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหยหรือเราเรียกว่า essential oil นะคะโดยตัวเด่นๆเลยที่คนรู้จักแน่ก็คือจะเป็นตะไคร้หอมค่ะในน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้หอมนะคะจะมีสารที่ชื่อว่าซิโตนอลนะคะหรือเจอรอนิเอลนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการไปรบกวนระบบประสาทของยุงลายอะค่ะไม่ว่าจะยุงลายหรือยุงประเภทไหนก็ตามมันจะไปรบกวนทำให้ยุงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเป้าหมายได้ชัดเจนค่ะในส่วนของวิธีใช้ของตะไคร้นะคะหมอก็มี4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเลยก็คือเราก็ปลูกตะไคร้เป็นแนวรั้วกั้นเลยค่ะแล้วอาจจะวางหรือว่าบางคนอาจจะปลูกในกระถางต้นไม้ไว้บริเวณประตูหน้าต่างหรือระเบียงได้ค่ะแล้ววิธีที่สองนะคะก็คือการนำใบและลำต้นนะคะมาทุบให้แตกค่ะทุบเสร็จอาจจะเอาไปวางไว้ตรงจุดอับหรือว่าเอามาขยี้แล้วก็ทาบริเวณผิวที่เราต้องการค่ะแล้วก็วิธีที่สามนะคะก็คือการนำมาทำเป็นสารสกัดเป็นอโรมาค่
0: ะ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาก็จะเอาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะมาใส่ในขวดสเปรย์ค่ะหรือไม่ก็จะเอามาใช้ในเครื่องอโรมาค่ะกระจายกลิ่นค่
0: ะ
1: แล้วก็วิธีสุดท้ายง่ายๆบางคนเขาก็เอาตะไคร้หอมอะค่ะมาหั่นแล้วก็เอาไปวางไว้ในถุงผ้าแขวนไว้ตามบริเวณต่างๆค่ะส่วนต่อไปสมุนไพรที่อยากแนะนำตัวที่สองก็คือจะเป็นมะกรูดค่ะตรงหน้าเราเลยค่ะมะกรูดนี้นะคะมันจะได้กลิ่นถึงความเปรี้ยวและซ่าของมันใช่ไหมคะมะกรูดเนี่ยค่ะมันจะมีไอ้เปรี้ยวกับซ่าเนี่ยมันเกิดจากสารลิโมนีนแล้วก็ซิโตนาลนะคะซึ่งจะช่วยในการทำให้ยุงอะค่
0: ะ
1: เหมือนไล่ยุงออกไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยนอกจากมันช่วยไล่ยุงแล้วมันยังช่วยลดความอับชื้นในบริเวณห้องแล้วก็ช่วยเพิ่มทำให้อากาศภายในอะค่ะสดชื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะหาตามซื้อตามท้องตลาดได้ดีด้วยค่ะในส่วนของวิธีใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะผลมะกรูดนะคะเราก็เอามาหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วเอามาวางไว้ตามจุดต่างๆค่ะหรือว่าวิธีที่2ที่ได้มีการพบนะคะที่หมอได้ศึกษามาเขาเอาผิวมะกรูดเนี่ยแหละค่ะไปต้มกับน้ําแล้วก็กรองออกมาแล้วนําน้ำที่ใช้นะคะมาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงได้ค่ะส่วนตัวสุดท้ายที่หมออยากจะแนะนำก็คือจะเป็นสะระแหน่ค่ะในใบสะระแหน่ค่ะจะมีสารสำคัญคือเมนทอลค่ะเมนทอลตัวนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มให้มีรู้สึกว่ากลิ่นเย็นสดชื่นนะคะโดยกลิ่นตัวนี้ค่ะมันจะไปเขาเรียกว่าไปรบกวนระบบประสาทของยุงเช่นกันทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเมนทอลเนี่ยค่ะยังช่วยในการลดอาการบวมและคันหลังจากที่ยุงกัดเราได้อะค่ะ
0: ไปถึงบดๆแล้วเอามาทาน
1: ใช่ใช่ค่ะคือมันเป็นได้ทั้งตัวป้องกันแล้วก็ตัวรักษาค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะมี2วิธีค่ะวิธีแรกคือเราเอามาปลูกในกระถางวางไว้ตรงบริเวณโต๊ะทำงานของเราหรือว่าวางไว้บริเวณหน้าต่างก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีที่2นะคะเราก็เอาใบเนี่ยค่ะมาบดขยี้ทาบริเวณผิวที่เราอยากไม่อยากให้ยุงมากัดเราอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอเห็นหลายๆบ้านปลูกต้นไม้ไล่ยุงไว้รอบๆบ้านเลยค่ะอยากทราบว่าสามารถไล่ยุงได้จริงๆไหมต้นไม
1: ้คือถ้าเราตอบตรงๆตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยการปลูกต้นไม้ปลูกเฉยๆเนี่ยค่ะมันช่วยในการไล่ยุงได้น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าสารระเหยที่อยู่ในต่อมน้ำมันที่อยู่ในใบหรือลำต้นการที่ยุงเนี่ยค่ะบินผ่านต้นไม้มันไม่ได้ช่วยเป็นการไล่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบดขยี้ตัวใบมันเนี่ยค่ะมันจะยิ่งช่วยทำให้เป็นการสร้างแนวกั้นกลิ่นนะคะให้สามารถไล่ยุงได้ดีค่ะการปลูกเนี่ยเราก็มาเริ่มจากการปลูกที่ไหนดีหนึ่งก็คือปลูกตรงระเบียงหรือประตูหน้าต่างเข้าออกซึ่งจะเป็นทางที่ลมผ่านเองค่ะสองวิธีปลูกแล้วจะปลูกอย่างไรให้มันเวิร์กปลูกอย่างไรให้เวิร์กคือเมื่อเราเดินผ่านต้นไม้เราอาจจะมีการบดขยี้ใบไม้บดเพื่อให้ต่อมน้ำมันที่อยู่ในพืชอะค่ะมันมีการแตกกระจายแล้วก็มีการปล่อยกลิ่นออกมาค่ะแล้วอันที่3นะคะแล้วที่ถามว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ อันนี้ยังตอบยังไม่มีการเขาเรียกว่ายังไม่มีการกำหนดแน่ชัดแต่จะยกตัวอย่างว่าเช่นเราจะปลูกต้นไม้เป็นกอๆยกตัวอย่างเช่นตะไคร้หอมเราปลูกประมาณ 3-5 กอใหญ
2: ่
1: แต่ว่าเราจะใช้หลักการปลูกรอบทิศของบ้านรอบทิศทางลมของบ้านนะคะร่วมกับการบดขยี้เมื่อกี้ที่หมอบอกนะคะมันก็จะช่วยยิ่งสร้างแนวกั้นของกลิ่นได้มากขึ้นได้ดีขึ้นค่ะ
2: ถ้าอยากจะทำสเปรย์ไล่ยุงง่ายๆเลยคุณหมอมีสูตรลับไหมคะ
1: ทำได้ง่ายปลอดภัยแล้วก็ประหยัดในยุคนี้นะคะหมอขอแจกสูตรก็คือเป็นสเปรย์ฉีดหอมไล่ยุงตะไคร้หอมและผิวมะกรูดค่ะทำส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวเอกเลยนะคะก็คือตะไคร้หอมค่ะเราเอามาหั่นละเอียดนะคะประมาณ100กรัมค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะก็จะเป็นผิวมะกรูดค่ะเราก็เอามาเป็นหั่นเหมือนกันแต่50กรัมนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็จะเป็นแอคทิวแอลกอฮอล์ 70% หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลค่ะ
2: อ
1: ันนี้ก็จะประมาณ250มิลลิลิตรค่ะแล้วก็4นะคะก็จะเป็นขวดสเปรย์ค่ะแล้วก็5เป็นขวดโหลแก้วค่ะโดยวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่เรานำตะไคร้หอมกับผิวมะกรูดที่เราสับแล้วอะค่
2: ะ
1: เอามาใส่ลงไปในขวดโหลแก้วนะคะพอใส่ปุ๊บจากนั้นเราก็เทแอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็เราก็ปิดฝาค่
2: ะ
1: แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก7วันนะคะทำไมต้อง7วันเพื่อให้แอลกอฮอล์ค่ะในระหว่างนี้แอลกอฮอล์จะดึงน้ำมันหอมระเหยออกมานะคะปนอยู่ในแอลกอฮอล์ตัวนั้นค่ะแล้วผ่าน7วันปุ๊บเราก็เปิดฝาออกมาแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะคะแล้วกองใส่ในขวดสเปรย์เล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็เอามาฉีดพ่นสามารถฉีดพ่นได้ตามผ้าม่านใต้โต๊ะหรือว่าตามผิวหนังของเราก็ได้นะคะค่ะง่ายๆเลยค่ะ
2: ปัจจุบันค่ะคุณหมอมีผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหลากหลายแบบมากเลยทั้งแบบสเปรย์แบบฉีดแบบจุดคุณหมอมีเคล็ดลับในการเลือกไหมคะแล้วก็ข้อควรระวังข้อแนะนำนะคะสามารถใช้กับเด็กใช้กับสัตว์เลี้ยงได้จริงๆไหมปลอดภัยจริงหรือเปล่า
1: หมอขอสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกนะคะจะเป็นเรื่องการเลือกรูปแบบแล้วก็การออกฤทธิ์นะคะการเลือกรูปแบบเนี่ยปัจจุบันก็มีหมอขอแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นแบบที่ทาผิวหรือสเปรย์ฉีดผิวนะคะตัวนี้ค่ะเหมาะสำหรับเป็นการป้องกันตัวบุคคลนะคะจะออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะดังนั้นเวลาถ้าเราจะใช้สเปรย์สมุนไพรเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องฉีดทุกๆ 1-2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นแบบยาจุดกันยุงหรือเขาเรียกว่าขุดจุดนะคะตัวนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับพื้นที่โปร่งนอกบ้านนะคะควรเลือกใช้เป็นชนิดไพริทัมนะคะจากดอกเก๊กควยป่านะคะหรือไม่ก็เป็นขี้เลื่อยสมุนไพรก็ได้ค่ะแทนเคมีสังเคราะห์ค่
2: ะ
1: ในส่วนประเด็นที่2นะคะสำหรับเด็กเล็กเด็กเล็กปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสเปรย์กันยุงโลชั่นกันยุงแผ่นแปะกันยุงใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ควรระวังเลยคือในเด็กที่ต่ำกว่า2ขวบค่ะก็คือห้ามทาน้ำมันหอมระเหยที่เป็นแบบเข้มข้นลงไปตรงบริเวณผิวของเด็กโดยตรงค่ะเพราะว่าเด็กอะค่ะจะผิวบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเสี่ยงต่อภาวะการแพ้สัมผัสได้ค่ะในส่วนของเด็กเล็กเราสามารถที่จะใช้ปาสเตอร์แปะตรงบริเวณเสื้อผ้าแทนอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันส่วนของเด็กโตก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่เราต้องมีการทดสอบการแพ้ก่อนโดยการอาจจะใช้ปริมาณน้อยทาบริเวณผิวอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการแพ้หรือว่าคันก็ให้หยุดใช้ทันทีค่
2: ะ
1: ส่วนในประเด็นที่3นะคะของเรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะคำว่าธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นแมวในตับของแมวค่ะจะไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยขจัดสารกลุ่มพวกฟีนอลหรือว่าโมโนเทอร์ปีนแล้วสารกลุ่มนี้อยู่ในไหนก็คือจะอยู่ในพวกตะไคร้หอมหรือ TT oil อะค่
2: ะ
1: คือถ้าเกิดว่าสัตว์เนี่ยแมวเนี่ยได้เกิดเลียไปสูดดมไปในปริมาณที่มากหรือว่าเลียเข้าไปเนี่ยอาจเกิดเป็นพิษต่อตับแล้วก็ระบบประสาทได้ค่ะในส่วนของประเภทผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งตอนนี้นะคะที่หมอไปดูมีทั้งสเปรย์กันยุงจุดยาจุดกันยุงของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วก็มียาหยดตรงคอหรือว่าปลอกคอของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วล่าสุดที่หมอเห็นคือทิชชู่เปียกกันยุงของสัตว์เลี้ยงเลยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมที
2: ่
1: พัฒนาไปไกลแล้วแต่ว่าอย่างไรเนี่ยค่ะหมอก็คือนอกจากเราจะใช้ยาสมุนไพรในการไล่ยุงแล้วหมอก็อยากจะให้ทุกคนนะคะใช้พฤติกรรมควบคู่ไปกับหลัก5ปอค่ะปอแรกนะคะก็คือปิดภาชนะน้ำค่ะ2นะคะก็คือเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
2: ค
1: ่ะ3นะคะจะเป็นการปล่อยปลากินลูกน้ำค่
2: ะ
1: 4ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้สะอาดนะคะแล้วก็5 เราต้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางง่ายๆเลยนะคะที่ทุกคนทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้โดยที่เราจะได้เป็นการลดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคของโรคทั้งไข้เลือดออกและโรคอื่นๆค่ะ
2: ได้ความรู้ดีๆเยอะมากเลยสำหรับเรื่องสมุนไพรไล่ยุงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยสำหรับความรู้ดีๆขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: การใช้สมุนไพรและยุงคือภูมิปัญญาที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพเพียงเลือกใช้พืชใกล้ตัวอย่างถูกวิธีก็จะช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากโรคร้ายได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีอันตรายค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ค่ะก็กลับเข้ามาในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะ
1: ค่ะก็เปิดให้ได้รับฟังกันไปนะวันนี้เราอยู่กับน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะน้องทามค่ะเป็นผู้ควบคุมเสียงแล้วก็ควบคุม Facebook Live นะคะซึ่งก็เป็นน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่านั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เมื่อกี้อ่ะคุณจันทาเราคุยกันเรื่องประเพณีงานขาวดำที่ต่างกันออกไป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าดิฉันได้ไปงานขาวดำแต่ว่าดิฉันก็อันนี้เป็นแบบประสบการณ์แล้วก็เป็นรูปแบบการจับที่ต่างกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าดิฉันก็ไปถามเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ญาติดิฉันเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งกรุงเทพการจัดงานที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับการจัดงานแถวบ้านดิฉันที่โคราชแล้วก็ต่างจากที่นี่โดยสิ้นเชิงคือที่กรุงเทพจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคุณผู้ฟังหนึ่งเนี่ยไม่สามารถนอนเฝ้าศาลาได้
1: ค่ะพอถึงเวลาก็ทำการปิดล็อก
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ให้ญาติเนี่ยคือกลับบ้านใช่ไหมคะ
0: สัปเหร่อเนี่ยเขาสัปเหร่อหรือมัคคทายกหรือเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยพอประมาณ4โมงเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดศาลาให้แล้วก็ประมาณแบบ 2-3 ทุ่มประมาณแบบเสร็จงาน
1: งานศพก็คือจะเริ่มประมาณ4โมง
0: แล้วก
1: ็ตอนเย็น
0: ถ้าเป็นที่กรุงเทพบางทีจะสวดสักประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะแบบว่าปิดอีกทีอาจจะประมาณ4ทุ่มจะไม่ได้มีเขาจะไม่ให้คนเฝ้าอันนี้คือแบบประเพณีกรุงเทพอันที่2เนี่ยการแบบจัดอาหารเนี่ยที่กรุงเทพนะคะเขาก็จะเป็นแบบเซตบ็อกเป็นแบบว่าเซตเบรกอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แล้วก็บางทีอาจจะมีเลี้ยงสัก1คืนที่เป็นอาหารอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าภาพนะคะอันที่3เนี่ยอันนี้อันใหม่ที่ดิฉันคุยกับพี่ที่เราไปงานกันเนี่ยก็คือว่าที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะห้ามจุดเทียนหมายถึงว่าไอ้ทูบอะค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของควัน PM 2.5
1: ฝุ่น PM 2.5
0: หมายถึงว่าทูบที่แบบว่าเราไปไหว้ผู้วายชนเน
1: ี่ยไม่ว่าจะเป็นก้านใหญ่หรือว่าก้านเล็กเน
0: า
1: ะ
0: เออดิฉันว่าก้านใหญ่อาจจะยังมีแต่ว่าก้านเหมือนว่าถ้าเราไปไหว้เนี่ยคือไม่ให้มีก็คือ
1: ให้ปนมือเฉย
0: ๆอาจจะให้ปักทูบแต่ว่าห้ามจุดเพื่อเขาจะมีเรื่องของควันฉันก็แบบว่าดิฉันน่ะพอไปอยู่อีกที่นึงดิฉันก็ต้องถามว่ารูปแบบของงานขาวดำแต่ละที่

0: เอาไปให้ผู้วัยชนข้างบนแบบนี้ค่ะก็เป็นความเชื่อแต่ว่าบางถ้าตัวพื้นที่เองเนี่ยเขาก็เป็นสังฆทานเฉยๆก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของความเชื่อที่ต่างกันออกไปรวมไปถึงรูปแบบการจัดงานที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าดิฉันก็เล่าว่าดิฉันมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่เคยเห็นงานศพแบบทางภาคใต้ก็เพิ่งมาเจอพอมาอยู่ที่นี่ถึงได้รู้ว่ารูปแบบของที่ภาคใต้จะเป็นลักษณะนี้
1: ก็เป็นการจัดงานศพที่แบบดูจะรีแลกซ์แล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกัน
0: ใช่
1: นะตลอดทั้งกลางวันแล้วก็ช่วงหัวค่ําของทุกๆคืนนะคะก็เป็นประเพณีที่คือทําสืบต่อกันมาต่อเนื่องต
0: ั
1: ้งแต่ดิฉันจําความได้เนาะก็เป็นแบบนี้นะคะ
0: ก็ดิฉันก็เลยแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าที่ดิฉันไปงานที่อยุธยาเนี่ยเขาก็เป็นก็มีความก้ำกึ่งระหว่างทั้งกรุงเทพเองแล้วก็แบบว่าทางฝั่งนี้เองก็คือบ้างก็จะมีอาหารเลี้ยงแต่ว่าบางทีก็เป็นเบรกนะแล้วก็รูปแบบในการจัดงานแต่ละวันความเชื่อในหลังจากนี้ว่าต้องมีการซื้อที่ต่างๆอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อพื้นฐานอะไรแบบนี้ค่ะก็รูปแบบประเพณีมันก็มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ใช้แบบนี้แล้วก็เวลาในการสวดก็มีความต่างกันด้วย
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของงานศพแล้วนะคะดิฉันขอประชาสัมพันธ์งานศพญาติของดิฉันสักหนึ่งงานนะก็คือนางสาวชะแล่มจันสุขนะคะอายุ100ปีนะคะก็ตอนนี้ก็คือเสียชีวิตแล้วแล้วก็ตั้งศพสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดคงคาพิมุขนะคะแล้วก็จะทำการฉาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันจันทร์ที่31สิงหาคมค่ะเวลา15นาฬิกานะคะที่เตาอบวัดคงคาพิมุขค่ะก็แจ้งไปยังญาติด้วยก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าจะได้มาร่วมสวดพระอภิธรรมด้วยกันนะคะที่วัดคงคาพิมุขค่ะ
0: แต่ว่าดิฉันก็พูดกับคุณจันทาแล้วกันว่าพอดิฉันได้ไปงานเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าเป็นสัจธรรมแล้วกันเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอนะ
1: ใช่
0: แล
1: ้
0: วก็เหมือนว่าในแต่ละวันเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนบทสวดกุศลาธรรมมาเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าคือเรื่องของการส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีเขาเรียกอะไรนะคะสโลบายกุศโลบายอะนะ
1: ค่ะ
0: ว่า เขาก็จะมีการแปลความหมายอะนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทกุศลาจริงๆเนี่ยมันคือมีความหมายเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่านี่คือความดีความชั่วความจริงของธรรมชาติจริงๆแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาพระท่านบอกว่าเวลาฟังสวดเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าสวดให้แต่เรื่องของศพเนาะแต่เขาว่าสวดให้คนเป็นที่ฟังเนี่ยได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆแล้วก็ในงานศพเนี่ยก็เหมือนเราได้แบบว่าเข้าไปฟังถึงสัจธรรมของชีวิตละกันเนาะของความเชื่อตามศาสนาพุทธละกัน
1: ใช่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้เตือนตัวเองด้วยว่าสักวันหนึ่งก็เรื่องนี้มันก็จะวนมาถึงเราซึ่งไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: บทสวดของกุศลธรรมมาเนี่ย
0: หลายคนอ่ะคือเข้าใจว่าคือเขาสวดให้ศพหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันความแปลเนี่ยมันคือกำลังบอกว่าคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นความดีมันไม่มีโทษและให้ผลเป็นสุขเนี่ยก็คือเพื่อที่จะบอกเรานี่แหละคนเป็นว่า
1: ใช่
0: คือก็ทำความดีไว้นะในวันหนึ่งเนี่ยพอเมื่อถึงวันของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแบบว่าเป็นคนมีทําความดีไม่ประพฤติชั่วแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตให้มากที่สุด
1: แล้วก็ที่สำคัญนะระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าให้สะสมในเรื่องของการทําความดี
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่เหมือนกับว่าตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือคุณงามความดีที่เขาได้สร้างเอาไว้นั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะให้คือคนที่ไปงานหรือว่าอยู่ข้างหลังคนที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็จะได้ระลึกถึงในส่วนของคุณงามความดีของผู้วัยชน
0: ใช่ค่ะ
1: นะและที่สำคัญก็เหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายให้เราได้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าต้องปลงนะต้องทำใจต้องปล

0: ว่าสักวันหนึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องมาถึงทุกๆคนนะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลย
1: ใช่
0: นะ
1: นั่นแหละค่ะก็เป็นหลักธรรมแล้วกันเนา
0: ะ
1: คือเล่าว่าดิฉันเนี่ยไปงานมาหลายวันนะคะก็มีการก็พูดคุยถึงอย่างที่บอกไปว่าเราคุยถึงประเพณีรูปแบบความเชื่อหรือลักษณะการจัดที่มีความแตกต่างตามแต่ละภาคนั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยกันเดี๋ยวในช่วงนี้เราฟังเพลงสักหนึ่ง
0: ให้ฟังเพลงกันก่อน
1: หนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะคะแล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการนั้นค่ะ

0: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วกันนะคะในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดี๋ยวแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะคุยพบกันในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้จะพบกับ
1: เจอกับดิฉัน
0: คุณจันทาค่ะแล้วก็วันอาทิตย์จะกลับมาเจอกับดิฉันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ากลับมาแล้วนะคะก็สำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
5: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติวิทยธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอซากะมาซาโตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
8: คุณตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตักสิบประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ่าวีมาเยี่ยมใครแกโรงพยาบาลนั้นแร่โรคทูบยาควันมันเผ่าร้ายจุ๊
11: บหายร้อยเลยเราเพิ่งกินข้าวแต่หลบแพทย์จักิดหนอ
10: ไอ้ไรไม่รู้มั่งเหรอนี่ตามพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ทูบบุรีนี่ปี2535นั้นเขาบอกว่าถ้าสูบยาในที่สาธารณะนี่นะเมื่อในโรงพยาบาลพันนี้หรือว่าโรงเรียนที่ราชการพันนี้ร้านอาหารที่ติดแอร์พันนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่น
11: จริงเหรอโอ้ถึงแต่ก่อนดีว่าเหรอจริงเราไม่รู้จักวันเลย
12: พบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ว้าเกมโอเวอร์แล้วเริ่มใหม่แล้วจังเย้
3: เกมเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงทุกการใช้จ่ายทุกการตัดสินใจไม่มีปุ่มรีเซ็ตพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทางให้เรารู้จักพอประมาณมีเหตุผลและเตรียมความพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตไม่มีปุ่มเริ่มใหม่แต่เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความพอดี
4: พ่อคะทำไมชอบชวนหนูไปทำกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเลยคะเนี่ย
5: เพราะทุกครั้งที่เราช่วยกันทำความดีไม่ว่าจะปลูกต้นไม้พัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเรากำลังช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
4: อ๋อนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่หนูจะได้แสดงความรักต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ใช่แล้วจ้ะลูกการทำความดีด้วยหัวใจคือพลังสำคัญ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.พังงาครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ออกอากาศพร้อมกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.กับผมนายอาชันท่านปาน
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนอินณถลางนะคะเราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงานะคะที่จะมาออกรายการเกาะติดการเลือกตั้งกับกกต.ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ตากแดดนะคะแต่วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะคะทราบกันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆของสำนักงานเรานะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาแล้วก็สถานีวิทยุท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่านะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะให้เรามาแชร์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆของกิจกรรมดีๆของสำนักงานเราในวันนี้นะคะซึ่งทางสำนักงานกกต.เนี่ยได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะเป็นการกิจกรรมประกวดวิทยากรประชาธิปไตยนะคะซึ่งมีการประกวดตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศนะคะซึ่งในระดับจังหวัดเนี่ยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยจะมี2โรงเรียนด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็น2ระดับก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาขยายโอกาสแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาซึ่งโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับจังหวัดของเราเนี่ยก็คือโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างแล้วก็โรงเรียนสตรีพังงาใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะแต่การแข่งขันยังไม่สิ้นสุดค่ะเรายังไปแข่งขันกันต่อในระดับเขตซึ่งในระดับเขตเนี่ยเราไปแข่งขันกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในการแข่งขันระดับเขตเนี่ยของกกต.เนี่ยเขาเรียกจะแบ่งเป็น15จังหวัดจะมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในภาคใต้ด้วยซึ่งจะมีตัวแทนนักเรียน3โรงเรียนนะคะต้องไปแข่งขันระดับประเทศซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างเนี่ยได้ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งระดับประเทศที่โรงแรมเซ็นทราใช่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งข่าวดีของเราก็คือโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือที่สองนะคะในระดับประเทศนะคะของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาขยายโอกาสนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของตัวแทนเยาวชนของจังหวัดพังงานะคะที่มีความรู้ความสามารถไปคว้าชัยมาได้นะคะซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างนะคะได้ส่งตัวแทนนักเรียนนะคะทั้งหมด4คนด้วยกันก็คือเด็กหญิงกมลรัตน์รักษารัตน์นางสาวกฤษลาเพิ่มพูนเด็กหญิงมณพรแซ่ลิ่มเด็กหญิงชยานันท์คงสงโดยที่มีคุณครูผู้ดูแลหรือผู้ฝึกซ้อมนะคะก็คือคุณครูปิยาพรแสงอรุณและคุณครูปริยาวันทองเจิมนะคะเป็นผู้ฝึกซ้อมในวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเดี๋ยวอีกช่วงนึงช่วงหน้าเนี่ยค่ะคุณครูนะคะก็จะมาพูดคุยนะคะประสบการณ์ว่าแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยของเราในครั้งนี้แล้วก็น้องๆ นะคะก่อนที่จะประกวดระดับประเทศเนี่ยทางสำนักงานของเราเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมนะคะอบรมให้ความรู้กับน้องๆก่อนโดยมีเขาเรียกว่าเป็น MCOT Academy นะคะมาเป็นวิทยากรให้นะคะอบรมน้องให้ความรู้น้องๆเขาเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรนะคะก่อนที่จะมีการแข่งขันระดับประเทศเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวน้องๆนะคะก็จะมาแชร์พูดคุยประสบการณ์ตั้งแต่การประกวดระดับจังหวัดการประกวดระดับเขตการที่จะไปอบรมเนี่ยก็เหมือนเป็นการเข้าค่ายนะคะที่เพื่อนต่างจังหวัดทั่วทุกภาคเนี่ยทั่วทุกเขตเนี่ยมาเข้าร่วมเหมือนเข้าค่ายมาอบรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันก่อนที่จะมาแข่งขันกันในวันนั้น
0: ใช่คร
1: ับค่ะซึ่งในกิจกรรมดีๆนี่นะคะเราก็หวังว่านะคะปีหน้าเนี่ยสำนักงานของเราก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาอีกนะคะซึ่งก่อนที่จะพบปะพูดคุยนะคะรับฟังประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมจากน้องๆและคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างนี่เดี๋ยวไปขอให้ทุกท่านไปรับฟังบทเพลงพ่อๆกันสัก 2-3 เพลงก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันนางสาวปรียาพรแสงอรุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรียาวันทองเจิมค่ะ
0: ค่ะพวกเรานะคะก็เป็นคุณครูนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างนะคะสังกัดเทศบาลเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็จากก่อนหน้านี้นะคะที่ทางกกต.พังงานะคะได้แจ้งว่าทางโรงเรียนของเรานะคะก็มีการได้ส่งนักเรียนนะคะไปแข่งขันการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยนะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็เป็นตัวแทนระดับเขตในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกันเลยว่าพวกเรารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้นะคะไม่ทราบว่าโรงเรียนเราได้รับรางวัลอะไรกลับมาคะคุณครูมิน
1: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะระดับประเทศค
0: ่ะนะคะก็เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะหรือว่าที่สองนั่นเองนะคะในการประกวดระดับประเทศนะคะก็ถ้าจะถามความรู้สึกแรกหลังจากทราบผลการแข่งขันนะคะก็ต้องบอกว่าพวกเราทั้งสองคนนะคะทั้งดีใจนะคะภูมิใจนะคะแล้วก็แอบน้ำตาซึม
1: ใช่ค่ะมีน้ำตาเล็กน้อยค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะรางวัลที่ได้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้วยรางวัลโล่รางวัลนะคะหรือว่าเกียรติบัตรนะคะแต่มันก็เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าสิ่งที่เด็กๆแล้วก็พวกเราทุกคนพยายามทำมาตลอดนะคะมันมีความหมายนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เราได้เห็นการพัฒนาการของเด็กๆนะคะจากวันแรกที่เราซ้อมเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่ได้เลยค่ะ จะพูดอะไรไม่ได้เลยนะคะจนตอนนี้ก็แบบดีขึ้นมากค่ะ
0: ค่ะก็จากวันแรกนะคะที่เด็กๆไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะจนถึงวันที่เขาสามารถยืนอยู่ได้บนเวทีระดับประเทศนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องประชาธิปไตยออกมาได้อย่างมั่นใจนะคะอันนี้ก็คือรางวัลที่มีค่ามากที่สุดแล้วนะคะสำหรับคนเป็นครูแบบเรานะคะจริงๆแล้วนะคะจุดเริ่มต้นนะคะไม่ได้เริ่มต้นจากเราจะไปเอารางวัลระดับประเทศนะคะเริ่มต้นจากไหนคะตอนแรก
1: เริ่มต้นจากรางวัล 2,000 บาทค่ะ
0: นะคะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะกกต.จังหวัดพังงานะคะมีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าจะมีการแข่งขันวิทยากรประชาธิปไตยนะคะซึ่งคุณครูออยเองก็รับผิดชอบในงานประชาธิปไตยของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างนะคะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ปุ๊บเราก็สนใจนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยลองไปร่วมแชร์ประสบการณ์ดูนะคะจะได้หรือไม่ได้ยังไงเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กๆนะคะใช่ไหมคะคุณ
0: นะคะใช่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดนะคะก็คือประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกตั้งเพียงเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นการเคารพความคิดของคนอื่นนะคะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะยอมรับความแตกต่างรู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เราก็เลยเตรียมตัวนะคะแล้วก็เราเตรียมตัวยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: ใช้เวลาแค่2วันค่ะในการเตรียมตัวก่อนที่จะแข่งขันนะคะเพราะว่ากระทันหันนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้เวลาซ้อม2วันเต็มๆค่ะฝึกพูดซ้ำๆแล้วก็ให้นักเรียนดูตัวอย่างจากวิทยากรมืออาชีพค่ะแล้วก็ตีโจทย์คำว่าวิทยากรออกมานะคะเพื่อที่จะได้มาปรับใช้แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆ
0: นะคะ
1: การพูดการเดินท่าทางนะคะแล้วก็การสื่อสารกับผู้ชมค่ะ
0: ค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นในระดับจังหวัดนะคะเราก็มีเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทางโรงเรียนของเราก็มีการฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้อยู่แล้วนะคะตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร
1: ่
0: นะคะแต่ว่าเราก็มองเห็นศักยภาพในตัวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะว่าเขาสามารถที่จะไปต่อยอดได้เขาน่าจะทำได้นะคะก็เลยวางแผนกันว่าจะทำยังไงก็เลยคิดสคริปต์กันนะคะครั้งแรกเนี่ยเราเลือกเป็นเรื่องของการบูดนะคะเป
1: ็
0: นพ
1: ิ
0: ซซ่าประชาธิปไตยนะคะเด็กๆก็ทำได้ดีเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะเด็กๆต้องใช้ทั้งเวลานะคะใช้ทั้งความพยายามแล้วก็ความอดทนมากๆเลยนะคะเราก็เริ่มจากการทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยก่อนศึกษาข้อมูลฝึกคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ฝึกพูดฝึกตอบเหมือนที่คุณครูมินบอกเลยนะคะเพราะว่าการเป็นวิทยากรเราไม่ได้ไปพูดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะมันไม่ได้เหมือนการพรีเซนต์โครงงานหรือว่าการพรีเซนต์หน้าห้องอะค่ะคือเราต้องเล่นกับผู้ชมคือต้อง มีจุดน่าสนใจต้องแอคทีฟตลอดเวลาประมาณนี้ค่ะ
0: นะคะปกติเนี่ยทุกโรงเรียนอาจจะคุ้นเคยกับการที่นักเรียนไปแข่งขันโครงงานนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: การแข่งขันโครงงานก็คือมีป้ายแล้วก็เด็กๆก็นำเสนอตามบทพูดนะคะแต่การเป็นวิทยากรเนี่ยเขาจะต้องมีบทพูดก็จริงค่ะแต่ก็จะต้อง
1: มีการแก้สถานการณ
0: ์มีการ
1: ประชาโต้ตอบกันกับผู้ชม
0: นะคะมีการพูดโต้ตอบกับผู้ชมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในการแข่งขันระดับเขตนะคะภาคใต้ที่เราไปแข่งที่สุราษฎร์ธานีก็มีนักเรียนจากสภาเด็กของสุราษฎร์ธานีมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนที่เราไปสอนเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับเรามากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็
1: ผ่านระดับจังหวัดไปแล้ว
0: ตอนนี้ผ่านระดับจังหวัดไปแล้ว
1: ได้ระดับจังหวัดแล้วค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ไปแข่งต่อ
0: ระดับประเทศ
1: ระดับเขตก่อน
0: ระดับเขตเราพูดแล้วนะคะเมื่อกี้ที่สุราษฎร์ธานี
1: โอเคค่ะ
0: นะคะตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพิ่งมาออกรายการเป็นครั้งแรกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากเข้าสู่ระดับประเทศนะคะเราก็เป็นตัวแทนนะคะพูดว่าเราเป็นตัวแทนของภาคใต้เลยแหละนะคะไปแข่งขันในระดับประเทศตอนนั้นความรู้สึกของเด็กนะคะแล้วก็ของครูก็เปลี่ยนไปนะคะจากที่ครั้งแรกเนี่ยเราแค่คิดว่าลองดูสักครั้งนึงนะคะกลายเป็นเรากำลังจะไปเจอเพื่อนที่แบบเก่งๆทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราแอบไปดูคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะถ้าผู้ชมทางบ้านว่างนะคะสามารถเข้าไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยนะคะว่าวิทยากรประชาธิปไตยนะคะก็จะมีคนลงเป็นคลิป
1: แต่ละจังหวัด
0: ของหลายๆจังหวัดนะคะพอเราไปเจอโรงเรียนอื่นเนี่ยเฮ้ยโรงเรียนอื่นก็เก่งอ่ะเก่งมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนความกดดันของพวกเราก็เพิ่มมากขึ้น
1: เกิดขึ้นอีกครั้ง
0: นะคะแต่ใน
1: กดดันเกิดขึ้นอีกครั้ง
0: ในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือความตั้งใจมากๆเลยของเด็กๆนะคะเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพกี่วันนะคะตอนนั้น
1: 4วันค
0: ่
1: ะ
0: 4วันแล้วก็
1: ไปอบรม2วัน
0: มีการอบรมจาก MCOT Academy นะคะพูดถึงเนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับความรู้มากๆเลยทั้งคุณครูและนักเรียนนะคะตอนนั้นเขาอบรมอะไรบ้างนะคะ
1: มีการพูดค่ะการพูดควบกล้ามการออกเสียงการเดินท่าทางแล้วก็การใช้น้ำเสียงค่ะ
0: เขาปรับบุคลิกให้เราหมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการยืนต้องยืนกี่นาฬิกาต้องถือไมโครโฟนระยะห่างเท่าไหร่นะคะหรือว่าการออกเสียงควบกล้ำให้ชัดเจนนะคะหลังจากที่เราได้เข้าฝึกอบรมนะคะกับเด็กๆนะคะเราสองคนก็มีการปรับปรุงรายละเอียดกันแทบทุกจุดเลยนะคะตั้งแต่เนื้อเสียงตั้งแต่เนื้อหาน้ำเสียงนะคะการออกเสียงบุคลิกภาพต่างๆการสื่อสารนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยพูดง่ายๆคือสู้มาก
1: ใช่ค่ะพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลาค
0: ่ะสู้ชีวิตมากนะคะจริงๆนะคะเด็กพังงาค่ะนานๆครั้งไปกรุงเทพเขาก็อยากจะเที่ยวค่ะอันนี้คุณครูทราบค่ะเขาก็อยากจะไปเปิดโลกไปเปิดประสบการณ์แต่คือเขาไม่ได้ออกจากโรงแรมเลยค่ะหลังจากที่มีการอบรม
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีการปรับบทมีการฝึกซ้อมกันตลอดเลย
1: เราใช้เวลาเก็บตัวกันไป3วันค่ะ
0: มันไปเข้าค่าย
1: เลยใช่
0: ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปแข่งขันนะคะสิ่งที่เราเน้นกับเด็กๆมากที่สุดก็คือไม่ต้องให้เขาเป็นคนเก่งที่สุดค่ะแค่เขาเป็นตัวเองในเวอร์ชันของตัวเองแบบดีที่สุดในเวอร์ชันของตัวเองนะคะ
1: ทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ต้องกดดันเพราะว่
0: า
1: เราคือเราซ้อมมาอย่างดีค่ะทำทุกอย่างให้เหมือนกับที่ซ้อมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นค่ะแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเป็นครั้งเดียวที่เราจะมีโอกาสคิดว่าเป็นครั้งเดียวที่เรามีโอกาสค่ะแค่นั้นแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุด
0: แล้วเราก็พยายามฝึกเด็กๆให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นบทพูดแบบแบบการ์ตูนอะไรแบบนี้เพราะว่าที่อาจารย์สอนมานะคะการเป็นประชาเอ้ยการเป็นวิทยากรเนี่ยเราจะต้องพูดด้วยน้ำเสียงธรรมชาติเป็นตัวเองนะคะพยายามให้เด็กๆเนี่ยไม่ต้องท่องจำบทของตัวเองแต่ให้เข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะสื่อสารเวลามีเพื่อนๆหรือคนอื่นตอบกลับมาหรือมีปฏิสัมพันธ์กลับมานะคะให้เขาเข้าใจด้วยตัวเองว่าเขาจะพูดสิ่งไหนออกไปนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าเด็กๆของเรานะคะ
1: ทำได
0: ้ขึ้นเวทีแล้วกรรมการจะสัมผัสได้นะคะว่าเขาไม่ได้มีแค่ความรู้นะคะแต่เขาจริงใจแล้วเขาก็เข้าใจถึงสิ่งที่เขากำลังสื่อสารค่ะแล้วก็บรรยากาศในการวันแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นทั้งวันเลย
1: เป็นความโชคดีของเราด้วยล่ะค่ะที่ได้ลำดับสุดท้ายใช่ค่ะเป็นทีมสุดท้าย
0: นะตอนนั้น
1: 16ทีมค่ะแล้วก็บังเอิญหยิบได้เป็นทีมที่16ในการแข่งขันพอดี ค่ะ
0: ความกดดันก็
1: ใช่ค่ะได้เห็นเพื่อนแข่งขันมาตั้งแต่ทีมแรกจนถึงทีมที่15แล้วก็มาถึงทีมเราทีมที่16ก
0: ็
1: ไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วค่ะ ก็เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะปิดท้ายได้ดีมากค่ะ
0: นะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่าทีมแรกเนี่ยจะมีคนดูค่อนข้างเยอะนะคะพอเริ่มทีมที่2 3 4เป็นต้นไปเนี่ยคนดูจากในห้องก็จะเริ่มหายไปนะคะแล้วก็คนดูจะวนกลับมาตอนทีมสุดท้ายเพราะว่าเราจะต้องมาร
1: อประกาศผล
0: นะคะในวันแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้เห็นเด็กๆจากหลายจังหวัดมากนะคะหลายโรงเรียนมากนะคะทุกคนมีความสามารถแล้วก็มีความพร้อมมากๆนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นครูผู้ฝึกซ้อมเราก็มีความกังวลนะคะกังวลเหมือนกันแต่พอถึงเวลาที่เด็กๆขึ้นเวทีนะคะเราก็เห็นเขาทำได้เต็มที่
1: ใช่ค่ะทำได้ดีมาก
0: แล้วสอบถามครูมินค่ะแล้ววินาทีที่มีการประกาศผลเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็คิดไว้แล้วค่ะว่าตัวเองจะต้องได้ ไม่ได้ขิง
0: มีความมั่นใจ
1: มั่นใจค่ะ
0: คือตอนประกาศผลนะคะจะก็จะมีรางวัลชมเชยท
1: ั้
0: งหมดก็คือ
1: 6รางวัล
0: ด้วยกันนะคะ
1: แต่ไม่มีชื่อเราตอนนั้นเราก็ดีใจแล้วแอบดีใจแล้ว
0: แอบดีใจแล้ว1
1: ใน3แน
0: ่ต้องได้แน่ๆนะคะพอได้ยินชื่อโรงเรียนเราเนี่ยในตำแหน่งของรองชนะเลิศอันดับ1นะคะความรู้สึกตอนนั้นก็คือแบบมันดีใจมากม
1: ัน
0: โล่งใจมากนะคะแล้วก็หันไปมองเด็กๆแบบเฮ้ยพวกเธอทำได้แล้วนะคะ
1: เด็กๆยังงงอยู่ค่ะพวกหนูได้เหรอคะใช่ค่ะ
0: ก็ต้องบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่านี่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดพังงาเลยนะคะที่เยาวชนเด็กตัวเล็กๆอะค่ะเด็กนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 เองนะคะเขาสามารถก้าวขึ้นไปในเวทีระดับประเทศได้นะคะค่ะแล้วก็ความสำเร็จนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากครูผู้สอนแค่2คนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสุภรัตน์ทรายทองนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างนะคะที่ให้การสนับสนุนเปิดโอกาสและให้กำลังใจทั้งครูและเด็กตั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะวันแรกเลยที่ส่งใบประชาสัมพันธ์ไปให้ท่านผอ.นะคะว่าหนูขอพาเด็กๆไปแข่งรายการนี้นะคะท่านผอ.ก็ไม่ปฏิเสธเลยนะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพังงานะคะท่านนายกเสริมพลสิริสุขนะคะท่านรองนายกนะคะท่านรองพรนิมิตคันเต็งนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะรวมถึงส่งเสริมให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในเวทีระดับประเทศนะคะแล้วก็ขอพระคุณนะคะท่านผอ.นิจรีนะคะสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงานะคะหรือกกต.จังหวัดพังงานะคะทีมกกต.เนี่ยเป็นทีมที่เราประทับใจมากๆ
1: ใช่ค่ะสปอร์ตเราสุดๆค่ะ
0: ตั้งแต่ระดับเขตจนไปถึงระดับประเทศนะคะมีการแอบแซวทุกรอบเลยนะคะว่ากกต.เนี่ยปิดสำนักงานเพื่อมาเชียร์โรงเรียนเรานะคะซึ่งสำนักงานกกต.คือซัพพอร์ตพวกเราสุดๆนะคะให้ทั้งความรู้ให้คำแนะนำนะคะให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเด็กๆให้ก้าวถึงเวทีระดับประเทศค่ะรวมถึงขาดตกบกพร่องไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูทุกท่านในโรงเรียนนะคะความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะคะที่อาจจะไม่ได้ขึ้นไปที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะคะแต่ก็เป็นกำลังสำคัญที่อยู่ข้างหลังความสำเร็จของวันนี้นะคะและที่สำคัญเราต้องขอบคุณใครคะน้องๆ น
1: ัก
0: เรียนของเราทั้ง4คน
1: นะคะที่มาด้วยกันนะคะ
0: มีน้องคลีนนะคะน้องแคนดี้น้องมุกนะคะ
1: แล้วก็น้องบัว
0: แล้วก็น้องบัวนะคะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวครูด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้นะคะขอบคุณที่ฝึกซ้อมเยอะมากทั้งที่แบบเหนื่อยมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้เห็นว่าเด็กพังงาเนี่ยก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครในประเทศนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากฝากถึงเด็กๆทุกคนนะคะก็ทุกคนที่ฟังรายการวันนี้อยู่นะคะก็อย่ากลัวนะคะที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนครูมินกับครูออยเนี่ยครูมินสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูออยเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณครูสังคมที่จะต้องมาสอนเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวของประชาธิปไตยเลยนะคะแต่เราก็กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าไปกลัวเวทีใหญ่นะคะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่งไม่พอนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนจนกว่าเราจะลองก้าวออกไปจาก พื้นที่เซฟโซนของตัวเองนะคะขอให้เด็กๆทุกคนกล้าที่จะออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นะคะและอาจทำได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้นะคะจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้ฟังเสียงเด็กๆที่ไปแข่งในระดับประเทศนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะก็ฝากซัพพอร์ตเด็กๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงสัก2บทเพลงนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับเด็กๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนตัวแทนค่ะที่ได้คัดเลือกไปแข่งขันวิทยากรประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ได้ไปยืนอยู่บนเวทีระดับประเทศค่ะพี่แคนดี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ไปแข่งขัน
2: ความรู้สึกหนูนะคะตอนแข่งขันก็คือตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างดีค่ะแล้วก็คุณครูก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำค่ะว่าเราไม่ต้องตื่นเวทีนะเพราะว่าเราก็ผ่าน2เวทีกันมาแล้วค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่พูดควบกล้ำรอเรือรอลิงไม่ชัดค่ะก็ได้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองในตัวด้วยค่ะว่าตัวเองเป็นคนที่พูดรอเรือรอลิงไม่ชัดนะก็ได้ฝึกได้หัดกันไปค่ะ
1: ค่ะส่วนหน
2: ู
1: นะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้รับโอกาสนี้ได้ไปแข่งขันระดับประเทศดีใจมากๆเลยค่ะดีใจตั้งแต่เวทีแรกยันเวทีสุดท้ายเลยค่ะหนูรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ต้องขอบคุณคนรอบข้างแล้วก็คุณครูที่ฝึกซ้อมมากๆเลยค่ะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะก็บอกตรงๆเลยว่าตื่นเต้นมากๆค่ะรนหมดเลยแต่ว่าคุณครูก็เชื่อมั่นในตัวพวกเราแล้วพวกเราก็เชื่อมั่นในตัวเองกันมากๆเลยค่ะก็พยายามเต็มที่ที่สุดเลยค่ะเพื่อตัวเองและคุณครูแล้วก็คนรอบข้างที่ให้กำลังใจพวกเราทุกคนเลยนะคะพี่บัวค่ะพี่บัวรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแต่พอแบบแข่งเสร็จก็โล่งค่ะแบบเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกไปเลยใช่ค่ะแล้วแบบพอได้ตอนนั้นก็คือแบบดีใจแบบสุดๆเลยแบบคุณครูพ่อแม่และเพื่อนๆทุกคนในที่โรงเรียนแล้วก็ตอนที่แข่งตอนนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็แบบค่ะแล้วก็แบบตัวเองได้แบบเพิ่มพัฒนาการของตัวเองแบบเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองแบบพัฒนาข้อบกพร่องที่แบบที่ตัวเองทำได้ไม่ดีหน้าตอนแรกจนถึงแบบตอนแข่งครั้งสุดท้ายค่ะแล้วก็แบบดีใจเป็นอย่างมากๆเลยค่ะ
1: ก็เหมือนแบบเราได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์นะคะ
2: เราได้เปลี่ยนบุคลิกทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาแล้วก็วาจาพูดบุคลิกร่างกายนะคะเราก็ได้เปลี่ยนกันเยอะๆกันเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ตอนที่ไปแข่งระดับประเทศพวกเราได้ไปอบรมด้วยใช่ไหมคะพวกเราอบรม2วันติดเลยแล้วก็การอบรมทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกพัฒนาเป็นอย่างยิ่งได้เจอเพื่อนใหม่หลากหลายภาคหลากหลายจังหวัดเลยค่ะก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เจอเพื่อนๆ
3: ทุกคน
2: ได้เจอวิทยากรที่ดีค่ะแล้วก็เขาก็ให้คำแนะนำเราก่อนที่เราจะแข่งเราก็เลยเอาไปปรับเปลี่ยนกันเอาไปฝึกซ้อมกันเอาไปปรึกษาคุณครูคุณครูก็ให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขจากวิทยากรที่เขาเก่งมากๆแล้วก็มาอบรมมาฝึกซ้อมพวกเราก็มาแนะนำพวกเราค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไมค์เนาะหรือว่าอาจจะเป็นการยืนหรือว่าการพูดค่ะ
2: การเดินด้วยน้ำ
1: การเดินนะคะก็มีหลากหลายอย่างมากๆเลยที่ทำให้เราได้เอานำกลับไปปรับปรุงนะคะบอกเลยตอนนั้นกดดันมากๆเลยค่ะก็เหมือนที่คุณครูบอกพวกเราก็อยากเที่ยวกันนะคะตอนนั้นแต่ว่าก็ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศมาอยู่ในกำมือค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะ
2: เราก็ได้ผ่านอุปสรรคกับทุกอย่างมาแล้วค่ะแล้วก็คือแบบแล้วก็ตื่นเต้นตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบตอนก้าวขึ้นเวทีก็คือตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะมีเพื่อนตั้ง15โรงเรียนค่ะที่เป็นคู่แข่งเราแต่เราก็แบบผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ค่ะแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้ค่ะ

0: พวกเราก็ยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็แบบหยิบฉลากเหมือนหมุนวงล้อแล้วก็ได้ที่สุดท้ายเลยนะคะก็ได้แข่งขันเป็นทีมที่สุดท้ายเลยแต่มันก็ไม่หวั่นอะไรกับพวกเราเลยนะคะพวกเราแบบเต็มที่กันจริงๆค่ะต้องบอกว่าเต็มที่กันมากๆแล้วก็อาจจะมีเหมือนอาจจะเฟลในบางช่วงแต่ก็ยืนได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็มีคุณครูที่ฝึกซ้อมช่วยปลุกมีพี่ๆกกต.แล้วก็ผอ.ที่ให้กำลังใจอยู่ข้างๆมากเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าผอ.กกต.ของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะให้กำลังใจเราอย่างเต็มที่มากๆเลยค่ะ
1: ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็คือผอ.กกต.คือซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่คือจะมีของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้พวกเราด้วยค่ะ
2: แต่ไม่ใช่แค่กกต.อย่างเดียวนะคะคนในโรงเรียนของเราคุณครูผอ.และเพื่อนๆของทุกคนเพื่อนๆของพวกเราทุกคนก็แบบช่วยพวกเราอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจเรา
1: ใช่คือเขาซัพพอร์ตพวกเราอย่างดีเลยค่ะแบบก็คือให้กำลังใจทุกเวทีเลยค่ะเหมือนเราไปเวทีระดับจังหวัดระดับเขตระดับประเทศคือเพื่อนๆให้กำลังใจมากก็คืออยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตให้คำปรึกษาค่ะ
0: ค่ะก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณผอ.นิจรีนะคะแล้วก็พี่ๆกกต.ผอ.สุภรัตน์ทรายทองค่ะแล้วก็คุณครูที่ฝึกซ้อมนะคะคุณครูปิยวรรณและปิยพรค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้พวกเราได้ยืนอยู่จุดนี้ได้ค่ะพวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพวกเราไปฟังบทเพลงกันสักนิดนึงนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ครับก็วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและผู้อำนวยการวิทยุสถานขออภัยครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าเป็นอย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาได้มาดำเนินรายการในครั้งนี้และที่ขาดไม่ได้นะครับขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างที่ได้มาเล่าพูดคุยประสบการณ์ในการแข่งขันจากระดับเขตไปสู่ระดับประเทศจนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้หวังว่าปีหน้าจะมีโครงการดีๆแบบนี้เพื่อที่จะพาเยาวชนของจังหวัดพังงาไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอีกครั้งครับและในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกับพวกเราได้ในรายการก่อติดเลือกตั้งกับกต.ตั้งแต่เวลา 14:10 นถึง 15:00 นสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
8: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมาธิการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569 ทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายทั้งนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิปฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิสาปทุมมารายงาน
1: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
9: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเมืองต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างสรรหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: เฮ้มีข่าวดีมาบอกเฮ้สำหรับคนที่เป็นวัณโรคกันให้เล่บันนี่ถ้าไอ้นานเกินต้องอาทิตย์ให้ไปตรวจท่าวัณโรคให้ฉายผ้าปิดมูกปิดปากเสียหรือว่าฉายหน้ากากอนามัยเวลาเอ้ยจามหรือเป็นโรคทางเดินหายใจและข้อรองนะครับนะอย่าไปรังเกียจคนที่เป็นวัณโรคและโรคเอดเราต้องให้กำลังใจกับคนไข้ถ้าเรารังเกียจทำให้เขาปิดบังตัวเองไม่ทุบไปอ้าหม้อแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องจนครบกำหนดท่ายดีเลยต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลในการกินยาคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงดีที่สุดพี่น้องเออร่วมพลังยุดยั้งวัณโรคช่อคอร์ด11ห่วงใหญ่ยาเข้นคนไทย

0: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
1: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
0: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้วเอาวันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
1: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อคะทำไมชอบชวนหนูไปทำกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเลยคะเนี่ย
4: เพราะทุกครั้งที่เราช่วยกันทำความดีไม่ว่าจะปลูกต้นไม้พัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเรากำลังช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
3: อ๋อนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่หนูจะได้แสดงความรักต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ใช่แล้วจ้ะลูกการทำความดีด้วยหัวใจคือพลังสำคัญในการร่วมกันสืบสานความมั่นคงของชาติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทุกความดีของคนไทยคือพลังของแผ่นดินสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งมาในทัวร์บริการของเราบริการของเราขอขอบคุณมากค่ะถ้าหากท่านต้องการอะไรกรุณาเรียกใช้ที่ฉันได้ทุกเวลานะคะ
1: ต้องการเบื่อครับกับแก้วเพื่อใส่บีซี่ขมขมอำลำแนเดอร์ฮะ
2: อายเขาแดกหัวใจเบาไทยบอกเป็นก็อยากเบาอายเขาแดก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงกรุงเทพแล้วโปรดดูสิ่งของให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ไม่มันหนาวแท้หนูพวกน้องเนี่ยเอาผ้าห่มหน่อยกับหมอนหน่อยลงไปน้ำเปียงเหรออ
0: ้าวคุณเอาผ้าห่มเขาลงไปทำไมล่ะ
2: โอ้ผมว่ามันของฟรีแม
3: ่

0: เรียครับเรียเรียครับ
1: เอ๊ะคุงเป็นใครนะมาเรียกอ้วนเรียเรียนะทีหลังอย่ามาเรียกอ้วนเรียเรียนะต้องเรียกอ้วนเฮียเฮียสิ
0: ตีเฮียสมสัน
1: ใช่ยะ
0: เอาเฮียกับเฮียขั้นอย่างเฮียไรกับใด
1: อิมาซื้ออะไรอ่ะ
0: ผมมาซื้อบุหรี่ทันใจครับ
1: เอ๊ะที่นี่ไม่มีบุหรี่ทันใจนะมีตั้งใจบุหรี่ยาสูบนะ
0: นั่นล่ะบุหรี่ยาซ่องก็ได้ครับ
1: ล่ะเหมืองกังอ่ะ
0: ครับ
1: ขาคุงเป็นอะไรนะ
0: ขาผมเป็นทางก้าครับ
1: เอ๊ะอะไรวะหังก้าเลยจะซื้อบุหรี่ทันใจไปใส่ขาคุงเหรอ
0: ก็ยังว่าหังก้าหังก้า
1: คังไหมล่ะ
0: เมียงมันครับ
1: เอ๊ะแล้วบ้านคุงอ่ะอยู่ที่ไหน
0: บ้านผมอยู่แปะแปะยางซุ่มนั่นแหละครับ
1: มันพูดอะไรกันว่ายางซุ่มยางซุ่มพูดยังไงอ้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ
0: อยู่เชียมเชียมยางซุ่มครับ
1: ยางซุ่มยางซุ่ม

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมกาลินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับ

0: ู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี
2: ้นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
3: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโก้คอร์ปอเรชั่นของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะติดตามก็ได้7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ11สถานีค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะเราเจอกันแน่สำหรับในวันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดดำเนินรายการในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะแล้วก็วันนี้2ช่วงค่ะมีหลายเรื่องจะมาพูดคุยกันนะแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นยาวๆนั้นค่ะก็คงที่จะเป็นในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้นะคะวันนี้ทางด้านของสุราษฎร์ธานีของเราค่ะก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีนะคะสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งได้เปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์นะคะธรณีวิทยาค่ะแล้วก็ธรรมชาติวิทยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้ฟังเสียงบางห้วงบางตอนจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นด้วยค่ะซึ่งก็ติดตามมาในช่วงแรกเลยกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้

0: วันนี้ระหว่างที่จัดรายการไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนเนื่องสำหรับในช่วงของภาคบ่ายคลอยค่ำนะคะทางฝากฝั่งของอันดามันอ่าวไทยค่ะก็ยังคงจะมีฝนฟ้าตกหลายพื้นที่นะติดตามสภาพอากาศกันได้ผ่านทาง www.tmd.go.th หรือว่าจะเป็น1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาติดตามรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ภาคใต้ของเราหลายพื้นที่มีหลายข่าวนะคะตามเวลาที่มีอยู่นะเราก็นำเสนอข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนค่ะวันนี้เมืองคนดีของเราสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ต้อนรับนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพื้นที่ของอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีค่ะแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งทางด้านของนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านก็ได้บอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจที่กรมทรัพยากรธรณีค่ะได้เลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ของประเทศแล้วยังสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดนะคะที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็ความหลากหลายของระบบนิเวศด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าภูเขาลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลและก็หมู่เกาะค่ะพร้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะคะที่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้นะคะสนับสนุนการศึกษาวิจัยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นะคะที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านก็ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างมาค่ะตั้งแต่ปี2553ถึงปี2566บนพื้นที่ประมาณ10ไร่ค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและก็จัดแสดงค่ะรวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านของธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ธรรมชาติวิทยาค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโลกเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็ความหลากหลายของทรัพยากรธรณีนะคะตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะเพื่อความกระหนักรู้และก็สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านกล่าวไว้ในการเปิดงานวันนี้นะคะสำหรับในการเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปติดตามเสียงจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางห่วงบางตอนกันค่ะ
1: ทางท่านทิพย์ดีกรมธรณีแล้วก็รองทิพย์ดีข้าราชการของกรมธรณีทุกคนนั้นต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วก็ศึกษาเราอาจจะให้องค์ความรู้ในเรื่องของเรื่องแรกเรื่องธรณีวิทยาในอดีตได้เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้น้องๆแต่ท่านต้องศึกษาต่อยอดไปถึงเรื่องปัจจุบันด้วยเพราะเรื่องปัจจุบันนั้นท่านจะต้องมีศูนย์เตือนภัยดินถล่มอันนี้ธรณีครับผมไม่ทำไปแล้วปีนี้ผมเป็นรัฐมนตรีผมให้จัดการเรื่องที่ภาคเหนือซึ่งมันจะมีการฝนตกซึ่งเป็นเหมือนเล่นบอลอย่างเงี้ยครับเรื่องดินถล่มท่านจะต้องมีการเตือนภัยให้น้องประชาชนอย่าเกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่ต่างประเทศที่ดูข่าวอย่างนี้มันผมว่าการเตือนภัยมันช้ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและต้องการให้น้องๆหนูๆจากจังหวัดอื่นได้มาเรียนรู้ที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำบลที่เราอยู่ในที่นี้ก็ทำให้เขามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกขาหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากกรมธรณีอีกเรื่องหนึ่งคือเราก็ต่อยอดที่เราทำอยู่วันนี้มันแค่เพิ่งเปิดได้แต่การต่อยอดของเราบอกว่าหนึ่งท่านต้องประชาสัมพันธ์ทำประชาสัมพันธ์ทำโซเชียลทำอะไรต่างๆให้กับคนทั่วประเทศไทยได้รู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสิ่งที่มันแปลกเกิดขึ้นผมอยากให้ท่านบางครั้งอาจจะทำหนังสือเรียนเชิญไปตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ตามภาคเหนือภาคอีสานภาคต่างๆให้มาเรียนรู้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ให้ฟังเสียงนะคะสำหรับทางด้านของบางห้องบางตอนค่ะที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นได้พูดไว้ค่ะแล้วสำหรับความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก็คือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีภัยธรณีพิบัติภัยนะคะที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวของภาคใต้ค่ะในการจัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกแล้วก็สิ่งมีชีวิตค่ะตั้งแต่กำเนิดโลกนะคะเมื่อปีประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนนะคะรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล นะคะธรณีพิบัติภัยค่ะการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีนิทรรศการค่ะจากการจำลองพื้นที่นะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นถ้ำต่างๆในพื้นที่เรื่องของเรือประมงพื้นบ้านภาคใต้ค่ะแล้วก็ยังมีสวนไดโนเสาร์จำลองด้วยนะคะรวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าชมเนื้อได้เรียนรู้ถึงสาเหตุผลกระทบแล้วก็แนวทางการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือซากดึกดำบรรพ์นะคะสัตว์ทะเลโบราณค่ะโดยเฉพาะไซโลไบต์อายุประมาณ500ล้านปีเนี่ยจากเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลค่ะซึ่งก็เป็นไซโลไบต์นะคะที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็เป็นฟอสซิลนะคะฉลามฟันเลื่อยนะคะอายุประมาณ280ปี280ล้านปีนะคะจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองค่ะซึ่งก็เป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและก็ธรรมชาติวิทยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยานะคะที่มีคุณค่าค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนเนื่องในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางธรรมชาติของประเทศค่ะแล้วก็จากนั้นแล้วทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและก็ธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของธรณีวิทยานะคะซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ธรรมชาติวิทยาค่ะเพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจเนี่ยแล้วก็จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเทศให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วบางท่านก็อาจจะได้มีโอกาสไปดูทางด้านของโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาของสุราษฎร์ธานีนั้นค่ะเขามี Facebook Fanpage ด้วยนะคะหน้าเพจของสำนักงานเลยนะคะก็สามารถไปติดตามก็ได้ค่ะแล้วก็แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยแต่ละวันเขาก็จะมีการอัปเดตว่ามีคนมาแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็มีการจัดทำสถิติของแต่ละวันด้วยค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้มีข่าวใต้ยาวๆกับทางรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะไปติดตามอีกหนึ่งช่วงค่ะสำหรับในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: Thank you. กลับมาในช่วงท้ายค่ะก่อนที่จะไปติดตามสารคดีนะสำหรับใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะวันนี้ PRD Service เนี่ยมีหลายเรื่องค่ะขอไปที่เรื่องแรกก่อนนะคะก็ย้ำด้วยว่า31สิงหาคมนี้นะ2569ค่ะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะยังมี 4.54 ล้านรายค่ะยังไม่ดำเนินการแล้วก็ยื่นคำขอได้ก่อนแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้จนถึง20กันยายน2569ค่ะนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะก็ขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและอยากจะประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะก็ต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569นี้ค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอนะคะจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะตรวจสอบสถานะแล้วก็ยื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนดค่ะส่วนข้อมูลณปัจจุบันค่ะมีผู้ยื่นคำขอได้ระบุว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมกว่า9ล้านรายค่ะแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายนะคะหรือว่าร้อยละ 51.18 ค่ะขณะที่ยังไม่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ประมาณ4ล้านกว่ารายค่ะซึ่งก็ประมาณ 48.82% นะคะซึ่งผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันเวลาราชการเลยค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนน่าควรแยกกำหนดเวลาแล้วก็ดำเนินการออกเป็น2ส่วนในวันที่31สิงหาคม2569นี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นขอคำขอทบทวนสิทธิ์นะคะส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะสามารถนำเอกสารไปประกอบยื่นผ่านศูนย์ประสานงานได้ค่ะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะคะหรือว่าศูนย์ OSS ระดับอำเภอระดับเขตก็ได้ค่ะภายใน20กันยายน2569นี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลเนื้อการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วค่ะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะมาที่เรื่องของทางกระทรวงคมนาคมกันบ้างค่ะก็มีการเปิดเตรียมเปิดบินตรงค่ะคุณหมิงอุดรธานีค่ะในวันที่8กันยายนนี้ก็ถือว่าสัปดาห์ละ2เที่ยวนะคะเชื่อมโยงระหว่างจีนสู่อีสานตอนบนหนุนการท่องเที่ยวค่ะเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็น1ภาพนะคะแล้วก็ใกล้ๆสิ้นปีนี้ทางอุดรธานีก็จะมีงานใหญ่ด้วยสำหรับงานพืชสวนโลกค่ะก็ติดตามกันนะคะตอนนี้ทางกรมท่าอากาศยานที่ได้รับรองนะคะสำหรับการรับรองต่อจากอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่นะคะก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งค่ะ2กันยายนนี้นายกระดับในเรื่องของการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยหากว่าดำเนินการเป็นไปตามกำหนดค่ะท่าอากาศยานอุดรธานีก็จะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับรองนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกก็มีทั้งท่าอากาศยานเปตงนะคะแล้วก็บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะหมอก็ออกมาเตือนในเรื่องของการพบเด็กป่วยเป็นโควิด19ค่ะอัตราค่อนข้างสูงเลยเนื่องไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด19ค่ะแล้วก็ขณะที่ทางด้านของ RSV กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ฝากกันว่าเด็กส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อไวรัสและมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่าสามารถที่จะพักผ่อนรักษาตามอาการนะคะที่บ้านจนกว่าจะหายเองนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็อย่างเช่นที่ทราบดีเรื่องของ RSV ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะสำหรับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็เช่นกันค่ะแล้วก็โควิด19ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงที่จะมีเตือนกันมาเป็นระยะจากทางด้านของคุณหมอนะคะสำหรับโรคทางเดินหายใจนะคะก็อยู่ในที่ชุมชนแออัดยังไง แล้วก็สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลานะคะมาปิดท้ายค่ะวันนี้หลายคนที่ติดตามในช่วงของภาคเช้าค่ะก็ถือว่าปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรนะคะรัฐบาลเปิดทดลองมอเตอร์เวย์แล้วค่ะวันนี้ M82 นะคะก็ฟรีทุก24ชั่วโมงค่ะเป็นการยกระดับการคมนาคมค่ะเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็ถือว่าทางด้านของกรมทางหลวงก็ได้มีการเร่งรัดจากที่ผ่านมา M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะคะปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรนะคะตามนโยบายของ Quick Win นะคะของรัฐบาลแล้วก็วันนี้ค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยค่ะที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วค่ะโดยจะมีการเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนตอนนี้ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะก็ทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเลยผ่านเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนะคะก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2นะแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพข่าวทั้งหมดทั้งมวลนะคะของ5แยกข่าวค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามทั้ง2ช่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ช่วงของ PRD Service นะคะก็คงที่จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีกันต่อนะคะเป็นสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีแม่ข่ายค่ะพร้อมกับสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะส่วนวันจันทร์5แยกข่าวเจอกับสวทชุมพรค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานลากันแล้วสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่28สิงหาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยควบคุมการผลิตโดยนายณวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ชวนย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีที่ใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึงวันศุกร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่เสรียงและบ้านศพเมยตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันคือบ้านศพเมยตำบลศพเมยอำเภอศพเมยเวลา 11:05 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านแม่เสรียงแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีบุญเรืองครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าไปยังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระธาตุณวัดอุทยารมย์และมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วถึง ในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งเงินจำนวนนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายเป็นจตุปัจจัยสำหรับพระสงฆ์วัดศรีบุญเรืองและวัดอุทยารมณ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณบ้านแม่ตาลอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเวลา 16:05 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านศพเมยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านราษฎรชาวกะเหรี่ยง155คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชุดแปรงสีฟัน500ชุดข้าวโพดพันธุ์โปรตีนสูงและห่าน10ตัวแก่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่กำลังปรับพื้นดินสำหรับทำนาเป็นขั้นตามไหล่เขาและแหล่งน้ำจากแม่น้ำสารวินแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยแพทย์หลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจรักษาและแจกยารักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังลานหน้าทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเด็กและคนไข้อีก2คนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆนั้นราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงได้บรรเลงดนตรีและร้องเพลงถวายด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์เขตแล้วโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงพระราชทานที่ปางอุ๋งในโครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนมีนาคม2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากในปัจจุบันเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีใกล้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้วกองทัพภาคที่3รับสนองพระราชดำริโดยทันทีด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนเข้าดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเท้านารีใน17จังหวัดภาคเหนือและพบว่ามีกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์อินทนนท์ยังปรากฏหลงเหลืออยู่บ้างที่บริเวณดอยแม่สุรินทร์ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก่อนที่กล้วยไม้รองเท้านารีดังกล่าวจะถูกเก็บออกจากป่าเพื่อจำหน่ายซึ่งมีราคาสูงอันจะเป็นผลให้กล้วยไม้ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยจนไม่สามารถแก้ไขได้ กองทัพภาคที่3จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้นตามคำสั่งกองทัพภาคที่3และคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ให้หน่วยปกครองพื้นที่และหน่วยที่มีภารกิจพัฒนาประเทศรับผิดชอบในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่3จึงมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่33รับผิดชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ2543เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2546มณฑลทหารบกที่33มีภารกิจต้องรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยประกอบกับนโยบายของกองทัพบกให้โอนความรับผิดชอบงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับหน่วยงานปกติในพื้นที่เข้ารับผิดชอบแทนจึงได้ประสานงานเพื่อโอนความรับผิดชอบของงานโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้านอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีจัดทำโรงเรือนมีการขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อในโรงเพาะซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และโรงเรือนอนุบาลดูแลกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และสนับสนุนกล้าพันธุ์แก่ชุมชนและสถานศึกษาลดการลักลอบนำกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ออกจากป่าธรรมชาติปัจจุบันมีการพบเพิ่มขึ้นในป่าธรรมชาติเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลบอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ความว่าทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอเขียดแล้วเป็นกบชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทำให้เขียดแล้วในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงเป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสมทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปด้วยการจัดหาสถานที่เพาะเลี้ยงเขียดแล้วแบบธรรมชาติให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ไร่กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นกรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแล้วปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติกับดร.ปลอดประสมสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นณวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติตามพระราชเสวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2544
4: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นท่านทรงเห็นในราษฎรในพื้นที่ไม่มีโปรตีนครับผมท่านก็เป็นทรงเป็นหัวราษฎรท่านก็ได้เห็นว่าเขียดแล้วซึ่งเป็นเขียดที่มีมากในพื้นที่แม่สอดอยู่แล้วท่านก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าให้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์พันธุ์เขียดแล้วแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงเขียดแล้วเพื่อว่าจะให้ขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากเพื่อให้ราษฎรได้เป็นบริโภคเป็นอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมราษฎรในพื้นที่ก็จะได้รับทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะครับแล้วประโยชน์ทางตรงก็คืออย่างโครงการเลี้ยงเขียดแล้วราษฎรก็สามารถใช้มาเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนให้กับคนราษฎรในพื้นที่ได้แล้วประโยชน์ทางอ้อมทั้งไม่ว่าจะโครงการป่าศักดิ์นวมินทร์โครงการรักษาพันธุ์ต้นไม้รองเท้านารีอินทนนท์นะครับก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลดีทั้งป่าต้นน้ำทั้งอากาศบริสุทธิ์ครับผม
2: การดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแล้วให้มีปริมาณมากขึ้นในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแล้วและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติต่อไปปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตองสองหมู่บ้านรวมไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหงพระราชทานที่ปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหงขาวคู่และหงดำซึ่งเป็นหงที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2545เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามยามเช้าที่หงจะออกมาว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ามกลางไอหมอกและป่าสนอันสวยงามโดยรวมแล้วหงพระราชทานคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ปางอุ๋งมีเอกลักษณ์และมีความงดงามที่พิเศษภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่18กุมภาพันธ์2553สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อป่าสักที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ว่าป่าสักนวมินทรราชินีโดยให้ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลอดจนสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนตลอดไปเพื่ออนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมไม้สักเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 312,000 ไร่พื้นที่ผืนป่าสักนวมินทรราชินี 58,428 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายด้านนายณรงค์ฤทธิ์คำลือผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงกล่าวว่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้ทรงแลงเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่
4: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมปีหลวงครับผมท่านได้ทรงเล็งเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ป่าอยู่ได้ราษฎรอยู่ได้ครับของโครงการของท่านก็เล็งเห็นทั้งอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎรนะครับผมครับยกตัวอย่างเช่นของในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ของท่านก็มีอยู่เกี่ยวกับของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็อย่างเช่นโครงการป่าสักนวมินทรมหาราชินีครับผมแล้วก็โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีอีเทนนเป็นต้นครับผมการอนุรักษ์ป่าก็เป็นแหล่งต้นน้ำและป่าตรงนี้เป็นป่าที่เป็นผืนเดียวในประเทศไทยก็ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและโครงการอนุรักษ์พันธุ์ตรงนี้ไว้ก็คือเป็นอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งที่มันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาวบ้านที่จะมีต้นน้ำลำธารได้ใช้ตลอดครับผมพวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลได้ริเริ่มโครงการซึ่งเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างและก็ประสบผลสำเร็จก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้แล้วก็นำปรับไปใช้ในประโยชน์และในชีวิตประจำวันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เราช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและลูกหลานสืบทอดไปครับผม
2: นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงต่อยอดเป็นมรดกท

0: ณและสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: สวัสดีครับกับผมศาสนาจารย์สิทธิชัยคันชิงามพันธ์สิทธิวิบาลคิดจักธรรมพรคิดจักภาคที่หนึ่งสภาคิดจักในประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการประสานงานคิดจักโปรเตสแตนต์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราคิดชนชาวไทยแล้วก็คิดชนแม่เสลียงต่างมีความรู้สึกอะไรในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคิดชนชาวไทยและโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระองค์ท่านได้มีโครงการพระราชดำริเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องคิดชนและพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่ราบสูงเราต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระองค์ท่านได้สวรรคตเรารู้สึกอะไรอย่างยิ่ง
3: สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมผมสุริยารามวงศ์รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีความรู้สึกนะครับที่ได้ข่าวเศร้าทั้งแผ่นดินของคนไทยผมก็เศร้าด้วยแล้วรู้สึกได้ถึงการจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกถึงเรื่องราวความดีงามที่เราได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านไปยังคนรุ่นต่อๆไปศาสนาอิสลามเราสอนถึงการทำความดีแล้วก็ให้พยายามจดจำเมื่อเราเห็นคนทำความดีเรื่องราวหนึ่งที่เราจำแม่นแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นข่าวตลอดชีวิตของผมจนกระทั่งถึงปีนี้อายุ65แล้วเนี่ยเรายังได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังราษฎรทุกหมู่เหล่าไปเยี่ยมแม้ว่าจะลำบากในการเดินทางอย่างไรส่งงานบางทีถึง3ทุ่ม4ทุ่มยังไม่ได้พักอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รำลึกย้อนรอยในการตามรอยเบื้องยุคลบาทในการสร้างความดีต่อแผ่นดินครับ
4: ยายชื่อนางมารสีวนาโชตเป็นคนชนเผ่าจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะยายมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านพระองค์เหมือนกับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของยายและทั้งประเทศไทยและทั้งโลกพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตความรักความสงสารความช่วยเหลือเหมือนกับพระองค์ทรงรับรู้หมดว่าพวกเรารักพระองค์และพระองค์ก็รักพวกเราด้วยยายเคยเข้าเฝ้าบ่อยครั้งยายดีใจมากและปลื้มใจมากที่พระองค์ทรงแย้มพระสวนเนาะแล้วก็ทรงถามการทำมาหากินของยายแล้วก็ชนเผ่าของยายยายตั้งใจว่ายายจะสานต่องานของชนเผ่าของยายให้ดีๆตามที่พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงยายจะพยายามช่วยลูกหลานชนเผ่าของยายอย่าให้ลายผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือรูปแบบทุกอย่างอย่าให้หายจากแผ่นดินไทยนี้และก็ยายอยากจะให้ลูกหลานทำสืบต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม
0: ่ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะ

ี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ฮัลโหลเธอกำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: สถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: ท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
1: อย่างความสุขแบบนี้แถวบานหน่วยกะลุยเลยว่างก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้าง

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์ฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้
2: นายเอกนิติทิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายชันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายชันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี
3: ้นางสาวปิยรัตน์ ตียภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสเพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินต์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ติดตามไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมครับศุกร์ที่28สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามครับ FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศของการติดตามรายการวันนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง TikTok ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ว02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ทักทายมาได้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าคุณผู้ฟังวันนี้หลายพื้นที่ครับมีการแจ้งข่าวเรื่องของฟ้าฝนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหลายๆพื้นที่ของกทม.ก็บอกว่าตกเย็นปุ๊บโอ้โหพี่บอลตั้งเขามาเลยทีเดียวนะครับมืดคลึ้มมาเลยทีเดียวก็ดูแลกันนะครับเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยสื่อสารถึงกันนะครับหรือว่าใครที่อยากจะติดตามทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆส่งต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะดูแลคุณผู้ฟังกันต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเลยทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ภารกิจท่านค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับที่จะให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้ข้าวของต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลสินค้าดูแลบริการต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานี่นะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่ครับแน่นอนวันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนก็จะมีการประชุมเรื่องของครม.สัญจรด้วยและอีกหนึ่งเรื่องครับแจ้งเตือนกันก่อนเลยไปดูข้อความจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็กรมชลประทานเขามีออกประกาศด่วนมาครับเรื่องราวของการเฝ้าระวังฝนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายน2569แน่นอนครับอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับมีการรองรับน้ำได้กว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่ต้องติดตามกันในหลายจุดเลยทั้งด้านของอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีนะครับเปิดเผยว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานตอนนี้เนี่ยติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดคุณผู้ฟังมีประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ต้องบอกว่ามีการคาดการณ์กันนะครับว่าตั้งแต่วันที่29สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายนครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวของฝนที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะครับทั้งภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับทั่วประเทศนี่มีปริมาณน้ำรวมเนี่ยประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างนะครับซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่4เขื่อนหลักครับที่หลายๆคนติดตามอยู่ทั้งเขื่อนภูมิพลนะครับทั้งเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและก็เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ทั้ง4เขื่อนนี้ครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณน้ำรวมเนี่ยคือประมาณสัก 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุ อ่างเก็บน้ำรวมกันก็สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานครับก็ได้มีการสั่งนะครับให้โครงการชลประทานเนี่ยต้องบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์ฝนแล้วก็ปริมาณน้ำครับที่ไหลเข้านะครับโดยคำนึงถึงความสมดุลของการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็การสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำเตือนกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามอยู่29ก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายนเลยหลายวันเลยนะครับ29 30นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับวันที่1กันยายนแล้วก็วันที่2กันยายนครับก็มีการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการประกาศฉบับที่2นะครับปริมาณของฝนนะครับที่จะตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะ1ภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ต้องรีบนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะฮะที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เราต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการดูแลแล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นนะครับโดยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้บอกว่าเกี่ยวเนื่องมากเลยนะฮะกับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนฝากข่าวมาย้ำกันหน่อยนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ28สิงหาคมเสาร์อาทิตย์29-30เดี๋ยววันที่31จะเป็นวันสุดท้ายแล้วต้องรีบมาบอกก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เรื่องสำคัญมากต้องรีบมาบอกกันครับสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เพราะเหตุผลคือจะหมดเขตภายในวันที่31สิงหาคมก็คือวันจันทร์ถามว่าตอนนี้ยังมีเวลาไหมยังมีเวลานะครับถามว่าตอนนี้ไปได้ไหมไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับต้องรีบมาบอกกันเผื่อว่าบางคนยุ่งใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ภารกิจแต่ละวันนี่เรียกว่างานการอะไรต่างๆยุ่งเหลือเกินยังไม่ได้มีเวลาไปยืนยันนะครับในการทบทวนสิทธิ์อ่ะเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฝากมาย้ำฝากมาเตือนพี่น้องประชาชนที่หนึ่งเลยนะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากอาจจะมีข้อมูลต่างๆที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนต่างๆไม่มีปัญหาครับท่านต้องรีบไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับภายในวันที่31สิงหาคมวันนี้28ยังมีเวลาครับยังมีเวลาเพื่ออะไรเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับก็ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น One Stop Service นะครับ OSS ระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดทั่วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้มีศูนย์ One Stop Service แบบนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกๆจุดนะครับทุกๆจุดเนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียนต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายท่านเลยนะครับจะได้ติดตามกันแล้วก็ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นวันที่31นั่นก็คือวันสุดท้ายนะครับในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยใครดูรายการอยู่ใครฟังรายการอยู่บอกต่อๆส่งต่อๆไปด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะหลงลืมไปนะครับบอกว่าเอาเขาเปิดแล้วเหรอคุณบอลเปิดแล้วนะครับแล้วก็จะหมดเขตแล้วด้วยในการยื่นนะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้ายก็คือ31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายก็คือ31สิงหาคมดังนั้นครับได้ยินเสียงนี้นะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่านี่คือประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากให้พลาดนะครับเรื่องของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกันเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะครับได้ดูเรื่องของการเปิดวิ่ง M82 วิ่งฟรีตลอด2ปีนะครับเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับใครที่บอกว่าจะไปลงใต้จะไปชุมพรจะไปสุราษฎร์นะครับจะลงไปพื้นที่ไหนของภาคใต้ต่อไปนี้เนี่ยคล่องขึ้นต่อไปนี้ท่านจะสะดวกขึ้นต่อไปนี้ท่านจะรวดเร็วขึ้นนะครับดังนั้น อ่ะข่าวดีนะเผื่อว่าใครที่เอ๊ะคุณบอลเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนเลยจะไปไหนดีแนะนำเส้นนี้ M82 มาฟังรายละเอียดกันเพราะว่าวิ่งฟรีด้วยต้องรีบมาบอกกันอันนี้เป็นข่าวดีนะครับจะพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวที่อาชะอำใช่ไหมบางคนไปปากน้ำปลาบางคนไปหัวหินไปเส้นนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องรีบมาแจ้งข่าวกันนะครับวันนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับวันนี้ต้องบอกว่าเปิดทดลองวิ่ง M82 จำให้ดีเลยนะครับ M82 ฟรีตลอด2ปีเส้น M82 นี่ไปไหนบ้างคุณบอลไปบางขุนเทียนยาวไปจนถึงบ้านแพ้วเลยเสาร์อาทิตย์หยุดรายการนี่ต้องใช้บริการซะหน่อยหนึ่งเหตุผลก็เพราะวิ่งฟรีเสียงในหัวดังใช่ไหมฮะแน่นอนเรื่องนี้เป็นข่าวดีครับต้องรีบนำมาบอกกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ครับท่านเป็นประธานเปิดทดลองนะครับให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับหมายเลข82มอเตอร์เวย์ยกระดับ M82 นะครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับณบริเวณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันนี้ครับเขาก็มีการเปิดนะครับให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางฟรีแล้วยาวๆเลยนะตลอด2ปีเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2เพราะว่าหลายๆคนก็บ่นกันอุบนะว่าพระราม2บางทีก็รถติดแล้วก็บางคนก็กลัวเรื่องของอันตรายต่างๆด้วยนะครับเท่าที่ไปติดตามกันมาแต่นี่คือข่าวดีนะครับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตรงนี้ครับคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมทางหลวงครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นถนนพระราม2นะฮะซึ่งเป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ลงปักใต้นะครับดังนั้นการเดินทางเส้นนี้1รวดเร็ว2สะดวกขึ้นนะฮะ3หลายๆคนที่เมื่อก่อนก็ลังเลใจว่าจะไปเที่ยวชะอำจะไปหัวหินก็แบบโอ้เดี๋ยวรถติดตอนนี้ไม่ใช่ข้ออ้างแล้วไปได้เลยเพราะว่ามี M82 แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้มีโอกาสไปลองใช้กันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับโครงการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับครับ M82 เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะฮะเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายถนนพระราม2นะครับซึ่งต้องบอกว่าพระราม2ใครที่ใช้เส้นทางนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ารถเยอะรถแน่นนะครับแล้วก็การจราจรเนี่ยมีความแออัดค่อนข้างสูงพื้นที่โดยรอบครับเพราะว่ามีทั้งชุมชนใช่ไหมฮะมีทั้งเรื่องราวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนาแน่นทางยกระดับพิเศษตรงนี้เป็นแนวทางสำคัญที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ลดความขัดแย้งเรื่องของกระแสการจราจรที่หนาแน่นแออัดด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับสำหรับ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเนี่ยระยะทางประมาณสัก 8.3กิโลเมตรกรมทางหลวงก็ได้เปิดทดลองนะครับให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับก็เป็นงานโยธาเฟส2ระยะทางเนี่ยประมาณสัก 16.4 กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เรียกว่าตรงนี้ครับอยากจะเน้นย้ำกันนะฮะใครที่อยากจะไปใช้บริการครับต้องบอกว่าเป็นอีก1จุดเลยเส้นบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับลองดูเผื่อว่าจะเป็น1ทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามใช่ไหมครับแล้วก็ลงใต้ไปเที่ยวชุมพรไปเที่ยวสุราษฎร์ไปนครศรีธรรมราชเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่รีบนำมาบอกกันก่อนไปกันที่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเรื่องราวของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านแท็กไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับเรื่องท่องเที่ยวนะครับเชื่อมข้อมูลเชื่อมสินค้าบริการสู่เศรษฐกิจชุมชนนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือครับแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมต่อทั้งข้อมูลนะครับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสครับเรื่องของการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยนางสุภจี สุธรรมพันธ์ครับท่านบอกว่ารัฐบาลครับมีแนวทางในการปรับเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะมุ่งเน้นจากจำนวนเพียงแค่นักท่องเที่ยวไปสู่เศรษฐกิจนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละจุดเนาะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมีของดีมีของเด็ดมีสตอรี่ใช่ไหมมีเรื่องราวนะครับมีอาหารมีวัฒนธรรมแล้วก็มีงานหัตถกรรมมีผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งแต่ละจุดโดดเด่นไม่แพ้กันเลยแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะครับแต่ละจังหวัดนะครับตรงนี้เป็นการกระจายรายได้นะครับไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนดังนั้นครับการพัฒนาแท็กไทยนะครับก็บอกว่าตรงนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ national tourismนะครับซึ่งต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านการบริการการท่องเที่ยวนะครับของภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่แถมยังเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวครับสามารถที่จะวางแผนเข้าถึงบริการต่างๆของการท่องเที่ยวได้อย่างหนึ่งสะดวกไร้รอยต่อขณะเดียวกันครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มสามารถนำมาพัฒนาเรื่องของ Tourism Data Intelligence นะฮะเพื่อพิเคราะห์นะฮะเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสนับสนุนการวางแผนและก็การกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าแท็กไทยของเรานะครับเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการส่งเสริมนะครับเรื่องของด้านการตลาดการท่องเที่ยวภาครัฐแล้วก็พันธมิตรก็สามารถที่จะมาร่วมประชาสัมพันธ์ทั้งเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพสินค้าบางคนบอกมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจก็จะจัดทำเป็นแคตตาล็อกแล้วก็นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่ออะไรก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวครับได้เข้าถึงสินค้าแล้วก็บริการของชุมชนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ติดตามกันนะฮะแล้วก็นำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยวันนี้ส่งมาแล้วคุณสุชาดาอันนี้สมาชิกใหม่ด้วยตอนนี้คุณบอลครับประจวบฝนตกหนักเลยเมื่อกี้นี้ต้นชั่วโมงพึ่งประชาสัมพันธ์ไปนะครับเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนมาเรื่องฝนตกหนักนะครับยาวไปถึง2กันยายนนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลด้วยนะครับสำหรับหลายๆพื้นที่หลายๆจุดนะครับคุณสุวรรณทาจากลพบุรีบอกตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วนะครับมืดคลึ้มเลยทีเดียวที่ลพบุรีฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยจากราชบุรีนะครับแล้วก็มีคุณอุบลกองมาลีด้วยวันนี้ฟังทางวิทยุอยู่ดังนั้นครับใครที่ฟังอยู่ที่ไหนนะครับสื่อสารมาแล้วก็ส่งมาไมค์คราฟวันนี้ก็ส่งมาทักทายกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวไปแล้วเมื่อกี้นี้ใครที่สนใจนะครับวันนี้ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมครับเขาเตรียมเปิดบินตรงเส้นทางคือคุณหมิงอุดรธานีนะครับจะเริ่มเดือนหน้าคุณผู้ฟังจะเริ่มเดือนหน้า8กันยายนนี้สัปดาห์หนึ่งประมาณ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนหนุนการท่องเที่ยวเลยอันนี้สะดวกมากสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าจากคุณหมิงนะครับก็บินตรงเลยมาที่อุดรเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลเดินหน้าครับในการส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านได้ผลักดันนะครับเรื่องของการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางนะครับที่จะยกระดับมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าการลงทุนในภูมิภาคต่างๆด้วยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดอุดรธานีโดยเส้นทางนี้ครับบินตรงจากคุณหมิงมาที่อุดรธานีจะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้ครับสัปดาห์หนึ่งก็จะมี2เที่ยวบินด้วยกันตรงนี้ประโยชน์ก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีน กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เป็นความสะดวกนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่เรียกว่าได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสกระจายนักท่องเที่ยวกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่โดยตรงนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ท่าอากาศยานอุดรธานีครับก็มีกำหนดนะฮะที่จะเข้ารับใบรับรองเรื่องของการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้ด้วยเพื่อยกระดับครับเรื่องของการดำเนินงานของท่าอากาศยานเนี่ยให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องหากดำเนินการนะครับเป็นไปตามกำหนดคาดว่าท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยจะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดนะฮะกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองต่อจากท่าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกแล้วก็กระบี่นั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือข่าวดีครับสำหรับหลายๆคนนะฮะที่อยากจะไปเที่ยวที่คุณหมิงจากอุดรบินตรงเลยนะครับไปคุณหมิงโดยบอกว่าการเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงอุดรเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มนะฮะเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสผู้โดยสารจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาสู่ที่อุดรโดยตรงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าประโยชน์สูงสุดคือพี่น้องเลยโดยตรงเป็นการกระจายรายได้เรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมร้านอาหารการขนส่งผู้ประกอบการในท้องถิ่นรัฐบาลยังคงเดินหน้าครับที่จะพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในแต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มทั้งเส้นทางแล้วก็เป็นการเพิ่มเรื่องของโอกาสนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีส่วนในการสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่มาสื่อสารบอกกันนะครับคุณอาร์ตขอบคุณใจส้มด้วยที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้สามารถที่จะส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆได้นะครับวันนี้ยังคงติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงต้องมาติดตามกันต่ออยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวข้อมูลข่าวสารส่งมาได้เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
9: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ17:32ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องราวครับที่ต้องเดินหน้าติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญนะครับที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่ข้อความนะครับมาดูข้อความกันก่อนเลยจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ฟังรายการอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการคุยข่าวไปด้วยแล้วก็รายงานเรื่องราวของบรรยากาศการเดินทางด้วยเพราะว่าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับยังไม่สิ้นเดือนวันจันทร์แต่มีบางคนครับบอกว่าโอ้โหคุณบอลก็ช่วงปลายเดือนแบบนี้ก็อาจจะไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันศุกร์หลายคนก็บอกเป็นวันศุกร์แห่งชาติรถติดมากนะฮะทั้งเส้นของบางเขนแจ้งมาแล้วก็รัชโยธินก็ในกทมนี่ติดเหมือนกันลาดพร้าวก็ติดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนนะครับที่ส่งมาคุณเพลงใช่ไหมหรือว่าคุณเพลินจากศรีราชาตอนนี้ฟังอยู่รายงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูข้อความในเพจของเราสักนิดหนึ่งนะครับคุณจันทิวา101ฝนยังไม่ตกตอนนี้ทุกๆจังหวัดนะครับจังหวัดไหนไม่ซ้ำก็ขานชื่อมาเดี๋ยวจะได้รายงานกันไปพร้อมๆกันนครราชสีมาครับขามทะเลสอโป่งแดงสัญญาณปกตินะครับพระรุ่งรายงานมาแล้วด้วยนะครับจุดไหนพิกัดอย่างไรก็ส่งมาด้วยนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์รวมถึงที่ปากน้ำโพนะครับโอ้นครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกจุดเลยใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมมาก็สามารถเพิ่มเติมมาได้ภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่นี้ช่วงพักเบรกสปอตนะฮะก็จะได้ฟังเรื่องของการแจ้งเตือนทั้งเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับเรื่องของอุทกภัยวันนี้ครับท่านเดินหน้าต่อท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารสื่อนะฮะเนื่องของภาวะวิกฤตต่างๆย้ำครับสำคัญที่สุดต้องเตือนเร็วนะฮะแล้วก็เตือนชัดเข้าถึงทุกชุมชนอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีที่จังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเป็นดูแลนะครับแล้วก็กำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์ก็เรียกว่าวันนี้ท่านเป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยหน้าฝนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพี่น้องโดยตรงนะครับวันนี้ก็มีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้นำชุมชนมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ส่วนตัวเลยบอกว่าต้องติดตามเลยเพราะว่าหอกระจายข่าวเนี่ยจะให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหอกระจายข่าวโดยนางสาวสุ พมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันแล้วก็การลดผลกระทบนะครับจากอุทกภัยโดยก็ต้องเตรียมครับเตรียมเรื่องอะไรบ้างเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุนะครับต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เร็วนะครับให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเวลาในการป้องกันตนเองด้วยนะครับเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงในทุกๆชุมชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อด้วยครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการใช้หอกระจายข่าวตรงนี้ครับเป็นกลไกสำคัญของชุมชนนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงข่าวสารจากภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีเครือข่ายหอกระจายข่าวเนี่ยประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งตรงนี้ครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับการทำงานของทั้งสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะฮะสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงดังนั้นครับผู้ดูแลหอกระจายข่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประกาศข่าวแล้วนะแต่นี่คือส่วนหนึ่งครับของระบบการสื่อสารภาครัฐนะครับที่มีบทบาทสำคัญครับในการรับในการตรวจสอบแล้วก็ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ลดความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนเราจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งเนาะภัยพิบัติต่างๆเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะที่ต่างประเทศนี่โอ้โหหลายๆคนเห็นคลิปแล้วนะครับภัยธรรมชาตินี่ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็รุนแรงด้วยดังนั้นครับหอกระจายข่าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสื่อสารที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการสื่อสารในภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวเพิ่มด้วยครับท่านบอกว่าภารกิจของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่นะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งที่จะยกระดับเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับของผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการประสานส่งต่อข้อมูลนะครับในภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็วชัดเจนเข้าถึงทุกชุมชนครับกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นสื่อของรัฐที่พี่น้องประชาชนเชื่อถือได้นะครับแล้วก็พึ่งพาได้ในทุกๆเหตุการณ์นะครับทั้งภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตจะมีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละอยู่กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆตำบลทุกๆชุมชนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถที่จะติดตามกันได้สวทของเราครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์เสริมความพร้อมครับด้วยเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของเรื่องของการสื่อสารที่จะนำข้อมูลของรัฐไปถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้ข้อมูลเตือนภัยเนี่ยได้ถึงเร็วทันเวลานะครับแล้วก็เรียกว่าลดผลเสียลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำนะครับท่านก็บอกว่าต้องแจ้งเร็วต้องแจ้งชัดแล้วก็ข้อมูลต้องถูกต้องเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดครับคุณผู้ฟังรู้จักคลั่งไหมฮะคลั่งไทยคลั่งไทยล่าสุดเตรียมยกระดับคลั่งไทยสู่มาตรฐานโลกนะครับเดินหน้าวางแผนดันส่งออกนะฮะชูคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่านายจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประ ธานหารือกับสมาคมคลั่งไทยนะครับร่วมกันวางแผนยกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยนะครับในเรื่องนี้นะครับที่หอประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็แนวทางรวมถึงแผนนะครับในการผลักดันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมคลั่งไทยทั้งระบบเลยครับภายใต้นโยบายคือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับตรงนี้ครับที่ประชุมก็ได้มีการเดินหน้านะครับการดำเนินงานครั้งนี้ก็มุ่งที่จะเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับแล้วก็สร้างความหลากหลายให้แก่พี่น้องเกษตรกรมีการสนับสนุนนะครับให้เกิดข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า MOU นะครับระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับโดยนำน้ำล้างคลั่งนี่แหละนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปลรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพลดต้นทุนการผลิตด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบหมายนะครับให้เตรียมผลักดันการเลี้ยงคลั่งบนไม้ยืนต้นเข้าสู่ระบบคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการเผาป่าในพื้นที่ได้อีกด้วยถือว่าเป็นช่องทางสำคัญครับในการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในการขายคาร์บอนเครดิตด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการเพื่อติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดในทุกๆเดือนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตามมาดูงานอีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนงานพืชสวนโลกโคราชนะครับเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 2572ครั้งที่4/2569นะครับซึ่งก็มีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับโดยที่ประชุมครับเขาก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพ.ศ. 2572ตามความเห็นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานพัฒนาเรื่องของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังนะครับเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอคงแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องความเหมาะสมสถานที่จัดงานนะครับการเสนอของบประมาณนะครับในการออกแบบผังแม่บทรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นสำคัญเลยคุณผู้ฟังเพื่อการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกระดับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องเลยนะครับหลายคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นี่มีเรื่องสำคัญเดินหน้ากันเยอะเลยวันนี้ครับเรื่องราวของ AI Passport วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการวันนี้โอ้โหบอกว่าเรียกเสียงฮือฮานะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนกับ THAI Passport นะครับวันนี้ท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ท่านเปิดตัวโครงการ THAI Passport อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อมุ่งหวังในเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับจะถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับโดยวันนี้ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปิดตัวนะครับโครงการ THAI Passport แล้วก็มีเรื่องของ AI Pass ด้วยอันนี้คือแพลตฟอร์มนะครับชื่อว่า AI Pass วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับต้องบอกโอ้โห สื่อมวลชนนี่ไปกันเยอะมากเลยแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเลยกับ TH AI Passport เป้าหมายหลักครับของโครงการ TH AI Passport เนี่ยก็เพื่อที่จะมุ่งหวังนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถใช้เรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนครับจะเข้าถึงได้นะครับเพื่อลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของประเทศโดยต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ประกอบการในต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าถึงโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีนี่เห็นไหมฮะเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันค่าเฉลี่ยของโลกด้วยนะครับโดยมีพันธมิตรระดับโลกอย่างทั้ง Google Microsoft นะครับ Open AI นะครับNVIDIA แล้วก็ยังมีการจัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานสากลนะฮะซึ่งท่านชัยชนกชิดชอบก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่ารัฐบาลก็ตั้งเป้าให้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับ5ล้านคนท่านบอกว่ามุ่งหวังครับที่จะให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนครับเข้าถึงได้ในอนาคตเพื่อเป็นการสร้างเคสสตาร์ดี้นะครับความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับบรรยากาศการเปิดตัววันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวล่าสุดนี่เขาบอกมียอดของผู้ลงทะเบียนสูงกว่า 1,300,000 คนนะครับซึ่งกลุ่มคนที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานครับที่ลงทะเบียนกันเยอะที่สุดนะอยู่ในห้วงเวลาอายุประมาณสัก30ถึง45ปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่าลงทะเบียน AI Passport กันเยอะมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับแล้วก็นำมาเพิ่มเติมนะครับนำมาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของรัฐมนตรี

พื้นที่รุ่นที่4นะครับซึ่งก็บอกว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2569ครับที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับมีนายอำเภอมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับมีผู้กำกับสถานีตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญนะครับกับการยกระดับเรื่องของการทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บูรณาการการทำงานร่วมกันมีหลักการทำงานด้วยครับนั่นก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาล นี่ฟังสโลแกนอีกทีนึงนะครับต้องบอกว่าสโลแกนนี้ก็ติดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับ1บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาล นี่นะเป็นการจับไม้จับมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยเน้นย้ำว่าทั้งนายอำเภอและผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันนี่นะครับทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า one data นะฮะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้สำคัญมากเพื่อวิเคราะห์ครับเรื่องของสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์เรื่องของลำดับปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขให้ตรงกับบริบทของปัญหาด้วยนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำด้วยครับว่าทุกจังหวัดต้องเดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ครับต้องนำเรียนเลยว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะฮะเร่งปราบปรามทั้งอาวุธปืนผิดกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะฮะจุดสกัดแล้วก็ขยายเครือข่ายผู้กระทำผิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนี่นะฮะที่เรื่องของการเข้าไปดูแลตรงนี้เนี่ยต้องไม่มีผลประโยชน์เอื้อนะครับเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดนะครับหากพบนะครับก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่เรียกว่าเข้าไปพัวพันหรือว่าไปเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดนะฮะอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข้อสั่งการเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีนโยบายการขับเคลื่อนด้านพลังงานของรัฐบาลด้วยด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมมาตรการทั้ง9ด้านนะครับโดยทั้งการมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดลงไปตรวจสอบครับเรื่องราวของธุรกิจผิดกฎหมายตรงไหนที่มีโครงสร้างนอมินีนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลครับทั้งธุรกิจผิดกฎหมายโครงสร้างนอมินีซิมผีบัญชีม้านะครับเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ตรงนี้ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะยกระดับป้องกันนะฮะแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงอีสานนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีท่านก็ย้ำด้วยว่านายอำเภอและผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันใช้วันดาต้าเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองนะฮะข้อความที่ยังคงต่อเนื่องกันแล้วก็ติดตามกันนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่วันนี้มีข้อความมีข้อมูลส่งมาบอกว่าในทุกๆวันก็ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูภารกิจครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นวันนี้ท่านเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ที่สุราษฎร์ธานีครับโดยเน้นย้ำนะครับเรื่องของการให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานครับในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเลยศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติประชาชนแล้วก็เยาวชนนะครับชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับจะได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยารวมถึงความรู้เกี่ยว

0: กับเรื่องของแร่อะเกี่ยวกับเรื่องของหินวิวัฒนาการครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะสังเกตเห็นเลยว่าในอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันและก็คาดการเรื่องของอนาคตด้วยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวครับถือว่าเป็นการต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวและก็แหล่งเรียนรู้นะครับแห่งใหม่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเชื่อมโยงนะครับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักนะฮะแล้วก็เป็นรายได้สำคัญส่งเสริมสถานที่ที่เยาวชนจากภูมิภาคต่างๆก็จะได้เดินทางมาเรียนรู้นะครับแล้วก็หาข้อมูลเปิดประสบการณ์ด้านธรณีวิทยาด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีฝากย้ำด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยทราบถึงความสำคัญนะฮะของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้มาศึกษาต่อยอดเรื่องของการใช้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการศึกษาต่อในสาขาธรณีวิทยาเนื่องจากว่าประเทศไทยครับยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เนี่ยอีกเป็นจำนวนมากพร้อมยืนยันครับว่าจะมีการผลักดันนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องงบประมาณที่จะมาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ในโครงการครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนมากที่สุดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมไปพักกันนะครับในห้วงเวลาของ18 นาฬิกาครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเพิ่มเติมมาทักทายมามีอัลลิงวันนี้บอกว่าติดตามฟังอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับที่วันนี้แจ้งข่าวมานะครับที่ภาคเหนือก็ฟังรายการอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทั้งจังหวัดลำพูนลำปางด้วยนะครับส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายจากภาคอีสานด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งขอนแก่นโคราชนี่นะฮะแล้วก็มีบึงกาฬนะครับอุบลราชธานีด้วยลงไปปักใต้นิดนึงชุมพรครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีพัทลุงและจังหวัดสงขลาด้วยทุกๆพื้นที่ติดตามกันได้ครับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวสำคัญก็ส่งมาบอกกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ย้ำกัน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721พักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าคุมคุณภาพมังคุดทิพย์พังงาเตรียมอนุญาตใช้ตรา GI จำนวน81รายจังหวัดพังงาเตรียมจัดพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักดันกีฬาท่องเที่ยวสู่ระดับสากลจังหวัดพังงามอบโฉนดที่ดินโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนย้ำรักษาไว้สร้างอาชีพและส่งต่อถึงลูกหลานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดงาน Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงสีสันเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างรายได้สู่ชุมชนเกษตรจังหวัดพังงาจัดอบรมส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มายกระดับการจัดการศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและยั่งยืนเจาะตลาดเวียดนามดันผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยผ่านเครือข่ายไทยซีเล็กหมอเด็กเตือนตอนนี้พบเด็กป่วยโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กันจำนวนมากขณะที่RSV กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแนะ5วิธีรับมือและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าคุมคุณภาพมังคุดทิพย์พังงาพร้อมอนุญาตใช้ตรา GI จำนวน81รายการนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ามังคุดทิพย์พังงาที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาเพื่อรับทราบการขึ้นทะเบียนมังคุดทิพย์พังงาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และพิจารณาการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ประจำปี2569สำหรับปี2569มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI มังคุดทิพย์พังงาจำนวน91รายโดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงผู้ขออนุญาตในพื้นที่6อำเภอได้แก่ตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองเมืองตะกั่วป่ากระปงและกุระบุรีเพื่อควบคุมคุณภาพและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลการประเมินเห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์จำนวน81รายแบ่งผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม69รายและรายใหม่12รายทั้งนี้มังคุดทิพย์พังงาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศณวันที่16ตุลาคม2566มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน23กันยายน2565การกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพตามระบบ GI จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของมังคุดทิพย์พังงาให้เป็นที่ยอมรับต่อไปจังหวัดพังงาเตรียมจัดพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักดันกีฬาท่องเที่ยวสู่ระดับสากลจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมให้กับจังหวัดพังงาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดทั้งด้านทางบกและทางทะเลนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีขยายฐานและสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงสำหรับการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาหรือพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและกีฬาทางน้ำจังหวัดพังงามอบโฉนดที่ดินโครงการม มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนยามรักษาไว้สร้างอาชีพและส่งต่อถึงลูกหลานนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายอำเภอทับปุดส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมมอบและแสดงความยินดีซึ่งการมอบโฉนดในครั้งนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่6ตำบลทับปุดอำเภอทับปุดจำนวน365แปลงเนื้อที่723ไร่1งาน23ตารางวาที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทับปุดอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินในครั้งนี้โดยระบุว่าโฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญช่วยสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวขอให้ทุกท่านที่ได้รับโฉนดที่ดินเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ไว้อย่างดีและใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่าโดยไม่นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งขอให้หวงแหนและรักษาที่ดินไว้เพื่อส่งต่อให้แก่ลูกหลานในอนาคตจังหวัดพังงามีความมุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดงาน Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงสีสันเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างรายได้สู่ชุมชนจังหวัดพังงาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดงาน Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงสีสันตามโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันเพื่อพัฒนาและยกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าสร้างรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพังงาระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2569 ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากิจกรรมภายในงานประกอบด้วยเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สึนามิในยามค่ำคืนชมการแสดงของนักเรียนชิมช็อปสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองชมการแสดงดนตรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปเกษตรจังหวัดพังงาจัดอบรมส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์ไตรโครเดอร์มายกระดับการจัดการศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและยั่งยืนสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาจัดอบรมหลักสูตรการใช้สารชีวพันธุ์ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะให้แก่เกษตรกรในการใช้สารชีวพันธุ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคพืชลดการพึ่งพาสารเคมีและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่สวนทุเรียนรวยชัยตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานางจรัสศรีคัมภีรสิงห์เกษตรจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดอบรมดังกล่าวดำเนินการอบรมทั้งหมด4รุ่นรุ่นละ40รายรวม160รายดำเนินการในพื้นที่อำเภอเกาะยาวกุระบุรีท้ายเหมืองและอำเภอกระปงซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3และการส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับการผลิตทางการเกษตรโดยต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่การผลิตการเก็บรักษาการใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคพืชทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงามุ่งเน้นการทำงานเชิงพื้นที่โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการรวมกลุ่มและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการผลิตไปสู่เกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนการอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาหลักการใช้ชีวพันธุ์อย่างถูกต้องตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันและจัดการโรคพืชในแปลงของตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยมีนางพรทิพย์จันพรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แก่เชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบสดเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาจะเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อมุ่งสู่ระบบการผลิตที่ปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาต่อไปเจาะตลาดเวียดนามดันผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยผ่านเครือข่ายไทยซิเล็กนางสุภาพรสุขมากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังการหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กในนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าการหารือครั้งนี้มุ่งสร้างความร่วมมือในการนำผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยมาต่อยอดการใช้งานผ่านเครือข่ายร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยนำจุดแข็งด้านอัตลักษณ์ลวดลายงานออกแบบและภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้กับการตกแต่งและการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ให้แก่ผู้บริโภคพร้อมเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่ภาคธุรกิจในเวียดนามผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาต่อยอดผ่านเครือข่ายดังกล่าวมีความหลากหลายเช่นผ้าตกแต่งภายในผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดปากผ้าม่านผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับตกแต่งร้านตลอดจนผ้าและสิ่งทอสำหรับเครื่องแบบพนักงานโดยสามารถนำอัตลักษณ์และลวดลายของผ้าไทยมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับรูปแบบของร้านอาหารและธุรกิจบริการในเวียดนามเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่และโอกาสในการนำเสนอผ้าไทยในบริบทใหม่นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องแต่งกายและยังช่วยเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยปัจจุบันเวียดนามมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กรวม13ร้านกระจายอยู่ใน5เมืองหลักได้แก่นครโฮจิมินห์7ร้านกรุงฮานอย2ร้านนครดานัง2ร้านนครไฮฟอง1ร้านและนครเว1ร้านครอบคลุมตั้งแต่ระดับไทยซีเล็กแคชชัวจนถึงไทยซีเล็ก3ดาวโดยร้านที่นครเวได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กระดับ3ดาวซึ่งเป็นระดับสูงสุดสะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายร้านอาหารไทยที่มีมาตรฐานในตลาดเวียดนามและศักยภาพในการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยผ่านทั้งอาหารการออกแบบและผลิตภัณฑ์ไทยหมอเด็กเตือนตอนนี้พบเด็กป่วยโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กันจำนวนมากขณะที่ RSV กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแนะ5วิธีรับมือนายแพทย์ทัชนพงศ์จงเจริญญานนท์เจ้าของเพจหมอมอดหมอเด็กขอเล่าโพสต์ข้อความระบุว่าช่วงนี้พบเด็กป่วยโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กันจำนวนมากขณะที่ RSV กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจแซงขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งได้ในเร็วๆนี้ผู้ปกครองจึงควรเพิ่มความระมัดระวังและช่วยลดโอกาสที่ลูกจะสัมผัสเชื้อโดยสามารถทำด้วย5วิธีได้แก่เลี่ยงสถานที่แออัดและพื้นที่ที่เด็กเล่นรวมกันเด็กอายุเกิน2ปีออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและฝึกลูกไม่เอามือเข้าปาก งดหอมงดจุ๊บเด็กเล็กเมื่อเด็กเริ่มป่วยงดไปโรงเรียนก่อนหากลูกเริ่มมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหรือดูไม่สบายควรให้พักผ่อนอยู่บ้านก่อนไม่ควรฝืนไปโรงเรียนหรือเนอร์เซอรี่เนื่องจากในช่วงที่กำลังป่วยลูกสามารถแพร่เชื้อให้เพื่อนและคุณครูได้ง่ายเด็กส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสหากมีอาการไม่รุนแรงสามารถพักผ่อนและรักษาตามอาการที่บ้านจนหายเองปัจจุบันมีชุดตรวจน้ำมูกที่สามารถตรวจเองที่บ้านได้แต่ควรจำไว้ว่าตรวจไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อเพราะอาจตรวจเร็วเกินไปหรือการแย่ตรวจอาจทำได้ไม่ดีพอหากอาการไม่ดีขึ้นหรือผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าควรดูแลลูกอย่างไรแนะนำให้พาไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการอย่างเหมาะสมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากังวลร้อนใจห่วงใยและอาทรค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า anxious agitatedApprehensive, concerned, frantic, nervous, troubled, uneasy, และ upset มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินหรือเคยได้ใช้กันบ่อยครั้งนะคะในความหมายลักษณะเดียวกันนี้คำนั้นก็คือคำว่า worried worried สะกด worried worried นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าหนักใจกังวลหรือกลุ้มใจค่ะซึ่งก็จะมีความหมายนะคะคล้ายกับคำว่า anxious หรือ concerned และ uneasy ที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ you look worried are you worried because of his threat นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือดูคุณเป็นกังวลนะนะคะคุณกังวลเพราะคำขู่ขวัญของเขาหรือเปล่านะคะ You look worried. Are you worried because of his threat? อีกตัวอย่างประโยคค่ะ The doctor told the worried patient that she would be well soon. นะคะความหมายก็คือหมอบอกคนไข้นะคะผู้วิตกกังวลว่าหล่อนจะสบายดีในไม่ช้านะคะก็คือจะหายในไม่ช้านั่นเองไม่ต้องกังวลไปนะนะคะ The doctor told the worried patient that she would be well soon นะคะหมอบอกคนไข้ผู้วิตกกังวลว่าเธอจะหายดีในไม่ช้านะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกังวลไปนะคะอย่ากังวลเลยทำนองนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่ากังวลนะคะหรือกลุ้มใจหรือหนักใจนะคะก็คือคำว่า worried นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทั้งการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต้
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อ ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบารูมือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิสัยค้าในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
6: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงิน ึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
8: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมๆกันผมว่ามันก็จะได้วอลลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมขีดความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
5: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮดดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
11: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะ เอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
10: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNETร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบค.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทาน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออก ื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02399-4012-13 และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: เดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดคุยกันก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสนะคะก็คือเรื่องราวของน้องเน่ๆนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ทางทีมงานสวทกระบี่เราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของนะคะพาของดาราบาติกนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในผ้าถีทางดีไซเนอร์ของน้องที่ออกแบบชุดให้น้องค่ะเลือกไปใช้ในวันที่น้องไปประกวดอเมริกันก็ทาเลนนะคะในรอบไลออดิชั่นนะคะซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกล่าวถึงนะคะซึ่งตอนแรกหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะเป็นผ้าของภูเก็ตหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผ้าของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งร้านดาราบาติกจังหวัดกระบี่ค่ะก็รู้สึกปลื้มใจนะคะที่พาปะเต้ลายประแจจีนของร้านค่ะซึ่งเป็นลายโบราณอายุ 5,000 ปีที่เชื่อกันว่าเป็นลายมงคลนะคะสร้างความสำเร็จแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแต่งกายของหนองแพรวนะคะเน่ๆรอยัลนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของครูธนินทรรักษาวงค่ะแล้วก็คุณราวีพรวงพระจันทร์ค่ะเจ้าของร้านดาราบาติกนะคะซึ่งร้านเนี่ยอยู่ที่ในตัวเมืองของกระบี่นี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าดีใจและก็ภูมิใจนะคะที่พาปะเต้ลายประแจจีนนะคะจากร้านดาราบาติกค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่น้องเน่ๆรอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวนะคะนางสาวรัติการอําลอยค่ะนักร้องแล้วก็มือกีตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะคะได้สวมใส่ในการข่าวแข่งขันรายการอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์ด้วย AGT เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจนได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะว่าน้องเนี่ยได้ปุ่มโกบัสเซอร์นะคะซึ่งคุณระวีพรวงพระจันทร์เนี่ยท่านก็บอกว่าทีมงานออกแบบเครื่องแต่งกายนะคะของเน่เน่เนี่ยได้เดินทางค่ะไปเลือกซื้อผ้าจากร้านในช่วงถีว่างจำหน่ายนะคะถีซุ่นแสดงสินค้าเมืองทองธานีค่ะโดยตัดสินใจเลือก

ักนั่งสีดำนะคะรูดเปิดซิปออกเนี่ยจะมองเห็นลวดลายประแจจีนที่ซ่อนอยู่ข้างในค่ะเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังใจและก็ความสำเร็จให้กับน้องเน่ๆนั่นเองนะคะทั้งนี้หลังจากเรื่องราวข้องพาปะเตะลายประแจจีนค่ะได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆค่ะทำให้มีลูกค้าค่ะคุณผู้ฟังสนใจนะคะสั่งซื้อพาปะเตะลายประแจจีนทางร้านเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะร้านดาราบาติกจริงๆแล้วเนี่ยมีภาพบาติกทำมือเนี่ยอีกเป็นพันลายเลยค่ะแล้วก็ขายดีตามไปด้วยนะคะจึงอยากจะขอบคุณน้องแพรวหรือว่าเน่ๆรอยัลของเรานะคะที่ไม่ลืมความเป็นไทยแล้วก็ช่วยเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะในเวทีโลกด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะสนใจนะในเรื่องราวของพานะคะปะเตะลายประแจจีนเมื่อน้องเน่ๆนะคะอยากจะเอาไปตัดชุดเรืออะไรกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เพจของดาราบาติกได้เลยภาษาไทยค่ะดาราบาติกเข้าไปดูได้เลยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะยังมีผ้าปะเต๊ะหรือว่าผ้าบาติกอีกหลายๆแบบที่ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบโบราณนะคะลายโบราณเกือบทั้งหมดเลยของร้านดาราบาติกนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบริการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะคะทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ TSAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ70ถึง74ปีชายจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จัดทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทจ่ายแลกในราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
4: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เท ิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากมายอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้ที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิรวุฒิวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกทั้ง2วาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-059-4999นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถใช้งาน AI ระดับโปรได้ฟรีพร้อมพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ร่วมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกว่า96หลักสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทในลักษณะจ่ายเงินก้อนแต่เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use เฉลี่ยประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
5: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลผลต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.3 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO BIC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายตติยพัฒน์กล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์แต่ความน่าเชื่อถือยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือกับบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับพร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าวผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ Taffy ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ Taffy ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมิให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
8: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนเคยทำก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลล์ตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงขึ้นครองราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสูวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาล ประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยหลังจากนี้สุธาสินีเสวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงมิดเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพซีเกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
11: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้างจ่ายครับ
10: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชายไทยและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greece ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมผานิชคัดนาครายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
14: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

ขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ๆไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงงิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปราบลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอบบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการสารสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วไม่นึกเลยว่าหรือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดุด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการสันเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการสันเจ้าทีหลังผมผิดเองครับ
อันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นนะคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแล้วก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมไม่ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองค์คาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งนึงดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักขม้นท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมมากลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเอง

อ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วนายเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่นแต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องงิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่นี่คือจะบอกว่าบนนี้มีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรงิ้วก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าจะช่วยปลอบประโลมความหงอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกัน

จึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบ
11: ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
15: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
16: ไม่เมาไม่พูด
17: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
15: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
17: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
16: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
18: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
19: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
20: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IoT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะดิฉันอยากนำสรรพคุณของมะพร้าวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะมะพร้าวนั้นน่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาจจะบอกได้ว่าสรรพคุณของมะพร้าวนั้นเปรียบเสมือนกับซูเปอร์ฟู้ดเลยก็ได้ที่จะดูแลสมดุลของร่างกายได้อย่างดีโดยสรรพคุณของน้ำมะพร้าวที่มีความน่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. มะพร้าวนั้นช่วยให้ความสดชื่นข้อแรกค่ะการชื่นชอบของหลายๆคนก็คือการชอบมะพร้าวเพราะช่วยให้เรานั้นสดชื่นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการดื่มน้ำเปล่าแบบปกติเนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้นมีเกลือแร่ที่ช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีส่วนอย่างที่สองนะคะมะพร้าวช่วยขับสารพิษสรรพคุณของน้ำมะพร้าวข้อนี้น่าสนใจมากค่ะการช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายเนื่องจากมีความเชื่อว่ามะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งอีกทั้งสรรพคุณของน้ำมะพร้าวค่ะยังช่วยเกี่ยวกับการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีดังนั้นน้ำมะพร้าวสามารถช่วยขับสารพิษหรือดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายได้ด้วยต่อจากนี้ค่ะมะพร้าวยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายสรรพคุณของน้ำมะพร้าวชั้นเลิศนี้จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังมีสรรพคุณให้เติมคุณประโยชน์เพื่อให้ร่างกายทั้งแข็งแรงและสดใสได้มากขึ้นค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังน้ำมะพร้าวยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่สาวๆหลายคนต้องรู้นะคะว่าน้ำมะพร้าวจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศให้เป็นอย่างปกติโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มมีอาการวัยทองเพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีสารที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงค่ะสรรพคุณของน้ำมะพร้าวข้อนี้จะช่วยทำให้ความสวิงทั้งร่างกายและก็อารมณ์ของสาววัยทองลดน้อยลงได้ค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้ำมะพร้าวที่ทุกคนก็ทราบกันนะคะว่ามีคุณสมบัติในช่วยการบำรุงความงามได้ทั้งผิวแล้วก็ผมเพราะน้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำมันธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูงทั้งยังเต็มไปด้วยอาหารบำรุงทั้งผิวแล้วก็ผมที่มีคุณค่ามากมายค่ะดังนั้นสรรพคุณของน้ำมะพร้าวเพื่อความงามจึงถือว่าเลิศแล้วก็ปังเวอร์เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะน้ำมะพร้าวยังช่วยรักษาการระคายเคืองของผิวและผิวแห้งแตกได้เพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากดังนั้นสรรพคุณของน้ำมะพร้าวอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างเร่งด่วนสรรพคุณข้อนี้นะคะจะเข้าไปช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งแตกหรือที่กำลังเกิดอาการระคายเคืองได้เห็นผลชัดเจนเลยมากไปกว่านั้นนะคะน้ำมะพร้าวยังช่วยลดน้ำหนักด้วยเชื่อไหมคะว่าน้ำมะพร้าวได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันแต่สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวอีกข้อหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือเขาจะช่วยในการลดน้ำหนักชั้นยอดเลยเพราะน้ำมันมะพร้าวนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานให้กับร่างกายดึงไปใช้ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นต่อมไทรอยด์เพื่อให้ร่างกายนั้นเกิดการเผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะสรรพคุณของน้ำมะพร้าวยังช่วยขจัดของเสียในร่างกายได้ดีโดยเป็นตัวช่วยที่ดีในการดีท็อกซ์ลำไส้สามารถขับถ่ายได้อย่างสะดวกถือว่าเป็นสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวที่เลิศมากเลยค่ะได้ทราบถึงประโยชน์ของมะพร้าวไปเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ฟังมะพร้าวนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายคนคงอยากจะรู้นะคะแล้วผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อสุขภาพและความงามที่ดึงเอาสรรพคุณของมะพร้าวและสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวมาใช้ได้อย่างสะดวกวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำอย่างเช่นนะคะครีมทาผิวต่างๆหรือว่าจะเป็นน้ำมันบริสุทธิ์สกัดเย็นต่างๆหรือมะพร้าวก็สามารถนำมาทำเป็นทรีทเมนต์บำรุงผมก็ได้นะคะมาร์กหน้าก็ยังมีสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีมากมายเลยนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะหยิบยกเอาสรรพคุณมะพร้าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันวันนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเบรกที่2ของรายการสาระสารพันค่ะ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็ก

ั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีCry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่

หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิงค์ดรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
7: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
8: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
9: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายเพราะไม่คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: รรมชาติให้ทุกชีวิตธรรมชาติสร้างเราสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ธรรมชาติจึงมอบสรรพสิ่งเพื่อดูแลรักษาชีวิตทุกชีวิตธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพรเราเนี่ยไปพูดคุยกับหมอยาพื้นบ้านซึ่งพี่มองว่าคือกุญแจที่จะไขไปสู่สมบัติของมนุษยชาติพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของสายสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้สายสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติคือตอนที่เราไปสำรวจป่าเนี่ยเราจะเห็นสายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเขาจะรู้จักกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่เราเองตั้งใจก็คือว่าเก็บรวบรวมสิ่งที่กำลังถูกพัดพาไปในยุคสมัยให้ได้มากที่สุดที่จะเก็บไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปก่อนที่องค์ความรู้นั้นจะหายไปตลอดกาล
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องเราทุกคนในมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยึดมั่นที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกันกับเกษตรกรในชุมชนจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเราจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์ต้นไม้ทุกๆต้นที่ปลูกต้องมาจากดินที่ดีไม่ใช้สารเคมีในดินไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในสมุนไพรไทยของเราเราคืนสมดุลสู่ธรรมชาติเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองผู้บริโภคปลอดภัยเรายืนหยัดและยึดมั่นในปณิธานของเราเราอยากเห็นสังคมที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตให้ความสำคัญกับการดูแลธรรมชาติให้เวลาและหัวใจต่อผู้อื่นไม่เอาเปรียบให้การประกันรายได้ต่อเกษตรกรที่ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราพร้อมที่จะรับภารกิจเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นต่อไปเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์อาด้วยนะโอ้วันนี้ติดพันนะติดพันแล้วก็เผอิญเจอฝนด้วยก็เลยเข้ารายการช้านะครับขออภัยจริงๆด้วยนะวันนี้วันศุกร์ที่28แล้วนะครับ28สิงหาคม2569อ่ะระมัดระวังสุขภาพกันนะไข้หวัดระบาดเยอะนะทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ฝนก็ยังมีตกอยู่ค่อนข้างจะทีพอสมควรนะครับผมมาก็มีฝนลงเม็ดอยู่พอสมควรเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์อามารอแล้วอาจารย์อามารอแล้วครับแฟนคลับของอาจารย์อาวันนี้เจอแน่นอนนะครับก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอว่าอาจารย์เข้าช้าไปนิดนึงนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับขออภัยผู้เบียดเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอข่าวคนเป็นโรคหัวใจกันเยอะนะคะ
1: แล้วมันเกี่ยวกับไอ้วัคซีนป่ะอาจารย์
2: จริงๆก็มีความสัมพันธ์อยู่ค่ะมีรายงานอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่ใช่วัคซีน 100%
1: อ๋อครับ
2: อาจจะเป็นปัจจัยตัวบุคคลด้วยในบางคนน่ะนะคะ
1: ครับผมครับผมยังไม่ชี้ชัด 100% แต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันด้วยโอเคครับเชิญครับเชิญครับ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าหัวใจเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะลองเอามือซ้ายยกขึ้นมากำปั้นดูนะคะหัวใจคนก็ของเราก็จะประมาณนั้นนะคะก็อยู่กลางทรวงอกนะคะแต่ว่ายอดแหลมของหัวใจเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บหน้าอกหรือเจ็บหัวใจอ่ะเราจะสังเกตว่า
1: ด้านซ้าย
2: เขาจะเอามือยกมาทาบตรงอกซ้ายโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณ
1: มันเอียงซ้ายมันเอียงซ้ายว่ากันเถอะ
2: ใช่ค่ะยอดแหลมของหัวใจจะชี้ไปทางด้านซ้าย
1: แล้วก็หลอดเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยป่ะ
2: ใช่ก็จะมีหลอดเลือดที่มาเลี้ยง
1: หัวใจเส้นใหญ่สุดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ซึ่งหัวใจคนเราเนี่ยก็จะเต้นประมาณวันละแสนครั้งนะคะโดยประมาณนะคะวันหนึ่งแสนครั้งเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างนึงนะคะหัวใจเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายด้วยนะคะขนาดเล็กเท่านั้นน่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องรักหัวใจของเราให้มากๆนะคะสูบฉีดเลือดประมาณวันละ 2,500 แกลอนนะคะหรือตกประมาณ 9,450 ลิตรต่อวัน
1: โอ้โหมากขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหครับ
2: เพราะว่ามันทุกวินาทีที่เรามีชีวิตนะคะก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็มี4ห้องนะคะห้องบนขวาก็คือรับเลือดเสียจากร่างกายนะคะห้องล่างขวาก็คือเอาเลือดเสียจากห้องบนเนี่ยส่งไปปอดไปฟอกให้เป็นเลือดดีพอปอดฟอกเสร็จก็ส่งมาห้องบนซ้ายนะคะรับเลือดดีมาจากปอดนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องล่างซ้ายแล้วก็สูบฉีดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายอยู่แบบนี
1: ้ uh-huh.
2: นะคะเมื่อหยุดเต้นก็คือตายนะคะทีนี้หลอดเลือดหัวใจหลักๆเนี่ยนะคะจะมีอยู่3เส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะโดยที่แขนงขวามี1เส้นแขนงซ้ายมี2เส้นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 2-4 มิลลิเมตรน่าจะใกล้ๆกับหลอดดูดน้ำอยู่นะคะนะคะแล้วก็ตอนที่หัวใจห้องล่างซ้ายมันบีบตัวแรงเนี่ยน ะคะเพื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตั้งแต่หัวจดปลายเท้าเราเลยเนี่ยนะคะจริงๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหัวใจจะไม่มีเลือดไปหล่อเสี้ยววินาทีนึงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยสามารถที่จะสะสมพลังงานแล้วก็ออกซิเจนได้นะคะหลังจากนั้นพอหัวใจปิดปุ๊บมันจะคลายตัวรับเลือดไอ้ช่วงคลายเนี่ยมันก็จะคลายการกดทับหลอดเลือดแล้วก็จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจตอนนั้นด้วยนะคะทีนี้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากการที่มีคราบขยะนะคะไขมันบ้างล่ะหินปูนบ้างแหละนะคะไปพอกสะสมอยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือดก็คือหลอดเลือดเรามันเหมือนสายน้ำเนาะก็คือผิวมันต้องเรียบนะคะแต่ถ้าเกิดมันขรุขระมีคราบมีขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือดมันก็จะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะซ
1: ึ
2: ่งมันก็จะมีทั้งสาเหตุที่เราคุมไม่ได้หรือคุมได้นะคะที่คุมไม่ได้ก็คืออายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีการเสื่อมของหลอดเลือดนะคะคือมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมมีการแข็งตัวบ้างแหละนะคะหรือว่ามีหินปูนไปเกาะบ้างแหละซึ่งเขาก็เจอว่าจริงๆเวลาที่เราไปตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เจอได้บ่อยค่ะเหมือนหนูจะพูดว่าไงเหมือนมันเป็นความเสื่อมตามนะคะเหมือนคนไปทำ MRI ถ้าอายุเยอะๆก็เสื่อมหมดนะคะแต่ว่าอันมากน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนเสื่อมเยอะแต่ไม่มีอาการอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพศนะคะเขาบอกว่าไอ้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยสถิติแล้วผู้ชายจะมีสูงกว่าผู้หญิงถ้าเป็นช่วงก่อนหมดประจำเดือนนะแต่พอผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยสถิติใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็พันธุกรรมนะคะก็คือมันจะ
1: เสัญญาณ
2: ในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มีค่ะสัญญาณชัดไหมคะ
1: โอเคมันขาดได้หายเมื่อสักครู่ต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือถ้ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจก็มีโอกาสที่จะตกทอดลงมาได้นะคะสำหรับปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือเป็นพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็คือไขมันความดันเบาหวานนะคะสูบบุหรี่นะคะก็คือพวกเนี้ยสูบบุหรี่นี่คือเลิกได้ก็เลิกเลยนะคะเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็เสื่อมนะคะคือเส้นเลือดตีบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไขมันมันลอยไปเกาะแล้วก็แคบลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆกลไกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอักเสบคือพอมันมีไขมันเนี่ยสะสมนะคะอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ามีน้ำตาในเลือดที่สูงสูงนะคะหรือมีความดันหรือแรงดันในหลอดเลือดที่สูงสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ผนังชั้นในของหลอดเลือดที่สัมผัสกับน้ำเลือดโดยตรงเนี่ยมันเสียหายได้นะคะคือมันอักเสบมันเสียหายทีนี้สมมติว่ามันมีไขมันในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าผิวของผนังเส้นเลือดเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะเป็นขุขะเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมุดลงไปชั้นใต้ของผนังหลอดเลือดหน่อยคือหลอดเลือดมันจะมีหลายชั้นนะคะพอมันมุดลงไปเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวก็จะตามไปกินนะคะเพราะว่ามันถือว่ามันต้องกำจัดสิ่งที่มันเป็นของแบบไม่ดีของแปลกปลอมนะคะพอมันกำจัดเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอักเสบการออกซิเดชันของไขมันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าคราบพลักเ หรือคราบขยะนะคะของพวกเซลล์ที่มันตายแล้วหรือว่าแคลเซียมก็มาพอกตัวนะคะเพื่อที่จะปะความรอยรั่วของตัวหลอดเลือดที่มันเสียหายอะไรเงี้ยนะคะคือเซลล์หลอดเลือดบางส่วนนะมันเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเซลล์ที่ทำให้แข็งตัวได้นะคะเขาก็เลยเรียกหินปูนเกาะหลอดเลือดบ้างแหละแคลเซียมเกาะหลอดเลือดบ้างแหละนะคะพอนานวันเข้าเนี่ยนะคะรูของหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะตีบแคบลงนะคะเลือดมันก็จะไหลผ่านไม่สะดวกถ้ามันเกิดที่บริเวณเส้นเลือดหัวใจนะคะมันก็อาจจะเกิดการตีบการอุดตันได้นะคะซึ่งทุกระดับเนี่ยต้องกินยาคือเขาก็จะบอกว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเกิดว่าไปตรวจวินิจฉัยฉีดสีหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตีบเกิน 70% นะคะหมออาจจะต้องพิจารณาให้คนไข้ทำบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดทางไม่ให้มันตีบนะคะหรือ50% แต่ไปเป็นตรงขั้วของหัวใจอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการเยอะก็ทำให้หมออาจจะต้องพิจารณาทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้นะคะทีนี้พอมันตีบมากๆเนี่ยหัวใจมันขาดเลือดปุ๊บนะคะกล้ามเนื้อมันไม่มีอันไหนเลือดไม่ไปเลี้ยงมันจะปวดนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะปวดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงนะคะคือถ้าคนไข้ให้ประวัติเนี่ยมักจะบอกว่าเหมือนมีของหนักๆมาทับบริเวณกลางอกหรือมีอะไรมารัดนะคะอาจจะเหมือนกระสอบหนักๆหรือว่าบางคนบอกว่าเหมือนช้างเหยียบนะคะที่หน้าอกนะคะและการเกิดของตัวหัวใจขัดเลือดเนี่ยมักจะมีการล้าวไปบริเวณอื่นก็คือบริเวณคอบริเวณกรามบริเวณไหล่แขนซ้ายหรือสะบักหลังร่วมกับอาการอื่นๆคือมันจะไม่ใช่แบบแค่แบบเจ็บหน้าอกแป๊บๆหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่รุนแรงบวกพ่วงเข้ามาเช่นเหงื่อออกมากนะคะตัวเย็นซีดอะไรเงี้ยนะคะหายใจไม่อิ่มซึ่งบางทีมันอาจจะไปคล้ายๆกับพวกอาการกระเพาะกดไหลย้อนนะคะแต่ว่าจุดสังเกตเลยก็คือว่าถ้าอาการพวกเนี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยอะนะคะใน 15-20 นาทีเนี่ยก็ควรจะเรียก1169หรือว่ารีบไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นโรคทางกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยบางทีกินยาลดกรดกินอะไรเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วมันมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารอย่างกระเพาะเนี่ยก็อาจจะจุกหรือแสบร้อนตอนที่หิวหรือว่าก่อนกินข้าวแต่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็มักจะเป็นหลังกินอิ่มหรือนอนราบแล้วกำเริบอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นปวดใต้ชายโครงขวานาน30นาทีถึง6ชั่วโมงหลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆที่เป็นของมันๆอันนั้นอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะก็เราตัดสินกันที่ประมาณ20นาทีเจ็บหน้าอกต่อเนื่องมีร้าวไปไหล่ซ้ายแขนคอแล้วพักแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจขัดเลือดนะคะทีนี้วิธีการนะคะก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าโทร116 1669เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหัวใจมันไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอื่นๆอย่างสมองเนี่ยก็อาจจะเซลล์สมองตายนะคะหรือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องตรวจสุขภาพนะคะคนที่สุขภาพดีหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจเลือดตรวจอะไรกับหมอตามนัดหมายนะคะคนสุขภาพดีก็ตรวจสักอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งดูไขมันดูน้ำตาในเลือดนะคะเช็คความดันโลหิตนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยสำคัญนะคะก็พยายามควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลไขมันความดันเนี่ยมันสูงเกินค่าปกตินะคะก็พยายามลดการกินของผัดของทอดของเค็มของหวานเนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ในหลอดเลือดนานๆเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดอักเสบแล้วก็เกิดการตีบการแข็งตามมาซึ่งกระบวนการในการเกิดเส้นเลือดตีบเนี่ยค่ะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2วันนะคะ กว่ามันจะตีบแทบเนี่ยนะคะใช้เวลาหลัก10ปีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายที่ดีกับหัวใจเนี่ยจริงๆเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่ที่มีข้อมูลชัดกว่าก็จะเป็นแบบแอโรบิกนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเอาตามอุดมคติในตำราเลยเนี่ยต้องแบบออกหนักประมาณหนึ่งนะคะก็คือหอบแฮกๆนะคะร้องเพลงไม่เป็นเพลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะไอ้ทางนั้นเนี่ยจะทำให้หัวใจมันได้ออกกำลังนะคะแล้วก็เลิกบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆก็เบื้องต้นก็ไปพบหมอหมอก็อาจจะให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะถ้าช่วงที่มีอาการเนี่ยก็ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันหายไปบางทีคลื่นหัวใจมันอาจจะตรวจไม่เจอนะคะแล้วก็ถ้าหมอเขาสงสัยเพิ่มเติมเขาก็อาจจะให้ไปเดินสายพาหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้สมุนไพรอ่ะนะคะอาจจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนนะคะก็ถ้าคนเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนั่นแหละค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยาพวกต้านเกล็ดเลือดนะคะพวกแอสไพรินป้องกันเส้นเลือดตีบนะคะยาลดไขมันในเลือดพวกกลุ่มเซตินอะไรต่างๆถ้ามีโรคร่วมเบาหวานไขมันความดันหมอก็จะให้ยาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้คุมโรคได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะก็มีมาฝากกันประมาณ3ตัวนะคะต
1: ั
2: วแรกก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันในเลือดแล้วก็ดูแลหลอดเลือดไม่ให้อักเสบได้นะคะมีการศึกษาการใช้สารสกัดมะขามป้อม500มิลลิกรัมต่อวันนะคะติดต่อกันนาน1เดือนแล้วก็หยุด3สัปดาห์ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่ว่ามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันดีค่อนข้างต่ำนะคะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยนะคะเมื่อทดสอบการไหลเวียนของเลือดผ่านช่องขนาดเล็กนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะของหลอดเลือดฝอยอ่ะนะคะคือเอาเลือดคนไข้มาผ่านเครื่องมือนึงเพื่อจะดูการไหลเวียนเลือดเขาเพราะว่าเมื่อกินมะขามป้อมเข้าไปเนี่ยมันมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นคือเลือดมันโฟลว์ดีขึ้นนะคะและเห็นผลแม้ว่าหยุดกินมะขามป้อมไปแล้ว3สัปดาห์ผลนั้นก็ยังคงอยู่นะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยก็คือใช้สารสกัดน้ำมะขามป้อมนะคะวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็มีการวัดค่าบางอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าใช้ทำนายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรต่างๆนะคะก็เพราะว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ค่าบ่งชี้เหล่านี้เนี่ยนะการอักเสบของหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็ระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันในเลือดก็ลดลงแล้วที่สำคัญก็คือทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเป็นการใช้มะขามป้อมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะเป็นเวลานาน3เดือนเทียบกับอีกกลุ่มนึงที่ได้ยาหลอกก็คือไม่ได้มะขามป้อมในคนไข้ไขมันในเลือดสูงจำนวน98รายนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงนะคะทั้งคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลชนิดLDL หรือที่เรารู้กันว่าไขมันตัวนี้มันมีเยอะเราไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะมีดัชนีการเกิดหลอดเลือดแข็งเนี่ยลดลงถึง 39% นะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามะขามป้อมน่าจะเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจในการใช้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวที่สองก็คือขมิ้นชันค่ะมีการศึกษาการใช้ขมิ้นชันนะคะให้กินติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วัดความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดแดงนะคะเพื่อประเมินการทำงานของเซลล์เยื่อบุ ผนังหลอดเลือดนะคะก็พบว่าขมิ้นชันเนี่ยให้ผลในการทำให้เยื่อบุหลอดเลือดดีขึ้นนะคะโดยปริมาณที่เขาใช้เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่มีบางกลุ่มได้รับในปริมาณเคอร์คูมินนะคะเป็นสารสำคัญ50มิลลิกรัมต่อวันและถ้าเพิ่มขนาดเป็นถึง200มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยของเคอร์คูมินนะคะก็จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์ในการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในผงขมิ้นชันของอะไพพูเบตเนี่ยไม่ใช่สารสกัดนะคะผงบรรจุอยู่ที่เม็ดละ400มิลลิกรัมเนี่ยจะให้ปริมาณเคอร์คูมินอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะ15มิลลิกรัมต่อเม็ดเพราะนั้นถ้ากินวันละ4เม็ดก็อาจจะได้ปริมาณขั้นต่ำของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะต่อมาก็คืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขิงนะคะขิงเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบในเลือดได้นะคะแล้วก็เพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์คล้ายๆแอสไพรินอ่อนๆ นะคะก็คือมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแต่ไม่ได้ไปแนะนำให้ใช้ขิงแทนแอสไพรินนะคะแต่มันจะเสริมฤทธิ์กันแบบอ่อนๆนะคะสามารถกินร่วมกันได้นะคะยกเว้นว่าถ้าจะไปผ่าตัดหรือทำอะไรที่เสียเลือดก็ให้หยุดกินสมุนไพรอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะส่วนยาแอสไพรินเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะหยุดก่อนประมาณ7วันแต่ก็ให้ปรึกษาหมออีกทีหนึ่งนะคะว่าจะให้หยุดกี่วันนะคะแต่สมุนไพรส่วนใหญ่จะให้หยุดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนทำหัตถการที่เสียเลือดนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยลดการสร้างไขมันที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันด้วยนะคะก็คือมันทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานต้านโรคอ้วนด้วยนะคะของตัวขิงนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับการดูแลเส้นเลือดนะคะก็จะมีมะขามป้อมขิงแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะก็อาจจะกินตามสะดวกสลับกันไปกันมาได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์อานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรมาเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473ผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังก็เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยนะครับหรือจดใส่สมุดไว้เวลาใช้ก็จะได้ใช้ได้รายการเรามีจันทร์ถึงศุกร์นะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ครับพักฟังสปอร์ตก่อน1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราวของอะไพพูเบตที่อยากจะถามเพิ่มเติมปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับ022900473ครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วฮัลโหลโทรจากไหนครับ
7: จากจังหวัดแพร
6: ่
7: ค่ะ
6: โอเคจังหวัดแพร่นะถามอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
7: ค่ะอยากถามว่าโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันรั่วค่ะหัวใจรั่วทั้งสี่รูเลย
8: ค่ะ
7: ต้องไปผ่าใช่ไหมคะ
8: ถามว่าอะไรนะคะคุณมารุม
6: ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันถามหัวใจเป็นอะไรนะครับ
8: หัวใจรั่วแต่ว่าคำถามว่าอะไรนะ
6: หัวใจรั่วใช่ไหม
7: จ้ะ
6: ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมครับแล้วคำถามคือ
7: หมอว่าต้องให้ไปผ่าค่ะ
6: แล้วเราจะถามว่ายังไงครับ
7: อยากถามว่าไปผ่าแล้วมันดีไหมคะ
6: ไปผ่าแล้วมันดีไหมครับอาจารย
8: ์อ๋ออันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเลยค่ะคือตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่พิจารณาฟันธงให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีระดับความรุนแรงของมันอยู่ค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะก็อาจจะเฝ้าติดตามอาการไปนะคะหรือว่าถ้าบางคนเป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณาเนาะเราอาจจะลองถามคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าเป็นอะไรไหมเนาะถ้าเกิดผ่ามีความเสี่ยงอะไรไหมแล้วเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ผ่าเราก็จะเหนื่อย
8: อ
7: ื
8: ม
7: เพราะว่ามันรั่วไปหมดอะค่ะ
8: อันนี้เป็นตามอายุใช่ไหมคะ
7: ค่ะอายุก็68แล้วค่ะ
8: หรือว่าเป็นตั้งแต่เกิดคะ
7: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดจำเพิ่งเป็นอาการมันเกิดตอนเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยค่ะหัวใจมันเต้นผิดปกติหัวใจเต้นไว140-150นี่ค่ะ
6: ครับหมอที่รักษาเราก็ดูแลเรื่องหัวใจเราและเขาก็แนะนำให้เราผ่าด้วยใช่ไหมครับ
7: เขาบอกว่าอยู่ที่แม่นั่นแหละแม่ตัดสินใจว่าต้องใครจะบังคับไม่ได้ต้องอยู่ที่แม่คนเดียวเขาบอก
6: แล้วผ่ากี่ลิ้นครับ
7: ฮะ
6: กี่ต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจกี่ลิ้นครับรู้ไหม
7: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งตัวไปลำปาง
6: ต้อง
7: ใช่นะ
6: เขาจะส่งตัวไปลำปางเพื่อไปผ่าตัดหรือเพื่อไปตรวจ
7: เพื่อไปตรวจก่อน
6: โอเค
7: จะผ่าได้ไหม
6: โอเคก็ควรจะไปนะควรจะไปแล้วก็ไปปรึกษาหมอที่ลำปางเลย
8: ใช่ค่ะ
6: ควรจะไปที่ลำปางเพื่อไปคุยกับหมอเรื่องหมอผ่าตัดแล้วก็คุยเลยว่าผ่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วยังไงก็ถามไปให้หมดเลยตรงนั้น
7: อ
6: ะแต่ว่าเราควรจะไปตรวจความพร้อมเพราะว่าผ่ามันก็มีประโยชน์ครับ
7: หลังจากการผ่าน่ะมันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมใช่ไหมคะ
8: ก็อย่างนี้นะคะเราต้องรับฟังคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญนะคะเขาคงไม่เอาตาสีตาสามาผ่าให้เราอ่ะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นที่เขาส่งตัวเราไปเนี่ยก็เพื่อให้ไปเจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือดีอ่ะนะคะแต่ว่าการผ่าตัดทุกอย่างนะคะหมอเขาก็ต้องวางแผนให้เราก่อนละค่ะแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าตัวเองด้วยอ่ะนะคะ
6: ใช่
8: ทีนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณานะคะก็คืออย่าเพิ่งไปกังวลก่อนหน้านะคะไปคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าบางทีถ้าลิ้นมันรั่วเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าการที่เราตัดสินใจไม่ผ่านอ่ะนะคะก็เดี๋ยวลองปรึกษากับคุณหมอแล้วก็วางแผนตัดสินใจกันอีกที
6: อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวไปคุยกับหมอทีเดียวเลยแล้วก็
7: คนนัดวันที่15 กันยา
6: ไปเลยครับไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายโอ้ไปคุยกับหมอยังไม่ได้ผ่า 100%
7: แข็งแรงไว้
6: ใช่ทำให้แข็งแรงทำให้สบายใจไว้แล้วก็ไปคุยกับหมอให้ละเอียดเลยแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะโอเคครับเคลียร์ครับ
7: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: ธรรมดาเนาะคนเราจะผ่าตัดอะไรที่มันก็เครียดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าผมเองขนาดผมเองนิดหน่อยยังทำใจแต่มันก็จะมีขึ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
8: ค่ะ
6: โอเคครับสายนี้ครับอาจารย์อาฟังอยู่ถามเลยครับ
9: มาถามเรื่องว่าปกติเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเม็ดรูปร่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยต่ำไปนิดนึงอะค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกขิงหรือว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างอะคะ
8: ส่วนตัวนะคะคิดว่ากินได้แต่ว่าคือไม่ได้สร้างผลเสียอะไรกับความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปรักษาทำให้เลือดมันกลับมาปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของความผิดปกติของเลือดเนี่ยอาจจะต้องคุณหมอเขาแนะนำยังไงอะคะเหมือนกับว่าเราขาดวิตามินหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ
9: เขาบอกว่าขาดพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทานพวกตับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่ทานเลยพวกตับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลย
8: แล้วคุณหมอเขาให้ธาตุเหล็กมาเสริมด้วยไหมคะ
9: เขาให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหมดไปก็คือไม่ได้ไปตรวจอีกเลยอะค่ะ
8: แต่งี้หนูให้ข้อมูลไว้ว่าขมิ้นน่ะขมิ้นชันเนี่ยมีข้อมูลว่ามันสามารถจับเหล็กกับจับธาตุเหล็กในอาหารได้ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กต่ำลงก็ถ้ากังวลว่าจะขาดธาตุเหล็กก็อาจจะเลี่ยงการกินขมิ้นชันไปค่ะแต่ว่าขิงเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ
9: ปกติชอบทานพวกขิงอยู่แล้วอะค่ะ
8: ขิงไม่มีข้อมูลแต่ขมิ้นเนี่ยเขาเอาไปใช้ในพวกคนไข้โรคธาลัสซีเมียด้วยเพราะว่าคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กเกินเขาก็จะให้กินขมิ้นเพื่อให้เม็ดเลือดแดงมันไม่แตกง่ายอ่ะแล้วก็ช่วยลดธาตุเหล็กในเลือดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับยาจับเหล็กอะค่ะ
9: อ๋อค่ะ
8: อันนี้ฟังเป็นข้อมูลไว้ละกันแต่ว่าของคนไข้คิดว่ามันน่าจะเกิดจาก ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะ
9: ใช่
8: ก็เราสามารถที่จะซื้อวิตามิน B12 เสริมได้กินเสริมได้ในคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะกินวิตามิน B12 เสริมส่วนธาตุเหล็กอ่ะยังไม่ได้แนะนำให้ซื้อกินเองคือขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นผู้จ่ายเพราะว่าถ้าไม่ขาดแล้วไปกินน่ะกลัวว่ามันจะเกินน่ะยกเว้นว่าเรากินหยุดแล้วแต่นะอันนี้ส่วนตัวมองว่าแบบนั้น
9: ค่ะค่ะ
8: ถ้าธาตุเหล็กมันเกินมากมันไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะทำให้โหลดการทำงานของตับค่ะ
9: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากน้องหมอ
8: ค่ะ
6: โอเคครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
10: ครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ฟังว่าไอ้มียาแอสไพรินใช่ไหมครับที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวมะขามป้อมกับน้ำมันชันนะไปทำตัวเหมือนกันกับยาแอสไพรินใช่ไหมครับ
8: ทั้งขิงทั้งตัวที่คล้ายๆแอสไพรินเนี่ยคือขิงนะคล้ายมากสุดเพราะว่ามันร้อนไงมันร้อนในทางแผนไทยก็มอง

0: ด้านเนี้ย
1: งั้นก็กินขิงนะหรือว่าสูตรมันจะมียาสูตรหนึ่งของอภัยภูเบศที่เป็นแคปซูลเพกาอันนั้นน่ะมันมีฝักเพกาผสมขิงผสมกระชาย
0: ครับเดี๋ยวแคปซูลใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่มันชื่อเพกานะแต่ว่าในยาตัวนั้นน่ะในแคปซูลนั้นน่ะมันจะประกอบไปด้วยฝักเพกาขิงแล้วก็กระชายมันมีการศึกษาเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แล้วก็แต่ลดได้ประมาณ10หน่วยนะไม่ได้ลดได้เยอะมากแล้วก็มันช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญได้ค่ะ
0: เดี๋ยวทีนี้ผมเดินไปเห็นว่าผมจดว่าขมิ้นชันมันมีตัวดูดซึมธาตุเหล็กสูงใช่ไหมครับ
1: ขมิ้นชันสามารถจับกับธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์ไม่ได้แรงเท่ากับยาขับเหล็ก
0: ครับขอบคุณครับ
1: มันจะมีขมิ้นมีพวกชาเขียวมัทฉะพวกเนี้ยมันจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได
0: ้ตอนนี้ผมเลิกกินไปหมดแล้วผมเลิกบุหรี่เลิกกินกาแฟเลิกกินชา
1: ดีมากเลย
0: กิน
1: ได้เลิกบุหรี่ได้นี่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: โอ้ครับมันหมดทุก
1: ใช่ใช่เคยเจอคนไข้เนี่ยมาบ่นว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่มาคิดได้ตอนแก่ตัวไม่รู้จะฟื้นตัวได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วคนเราฟื้นตัวได้เสมอค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: โอเคไหมเคลียร์ไหม
0: คุณอ๋อครับผมแหมจะไปจะทักถึงคืนบรรลุม
2: เคลียร์ไหมครับ
0: เคลียร์ครับ
2: เคลียร์เลยนะ
0: ผมก็จะสอบถามคุณมันลองอีกนิดได้ไหมครับ
2: สอบถามผมเรื่องอะไรครับ
0: จะถามว่าไอ้ตัดต่อมลูกหมอกไหมครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ของผมเนี่ยเคสผมคือต่อมลูกหมากโตแล้วหมอเขาก็ต้องตรวจเลือดเรื่องของค่ามะเร็งซึ่งค่ามะเร็งมันสูงก็เลย
0: ทำไมล่ะครับ
2: ก็เลยต้องไปตัดชิ้นเนื้อตรวจว่ามีมะเร็งหรือเปล่า
0: ครับ
2: ก็ผ่านไปไม่มีปัญหารอดไปได้ส่วนต่อมลูกหมากโตก็รักษาไปตามอาการครับ
0: อ๋อสรุปไม่ได้ผ่าอะไรมากใช่ไหมครับ
2: ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น
0: ผ่าข้างในมันตรวจชิ้นเนื้อใช
2: ่ไหมแค่ตัดชิ้นเนื้อครับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเช็คเซลล์มะเร็งครับ
1: แสดงว่ามันสูงมันสูงเพราะว่าต่อมลูกหมากอักเสบใช่ไหมคะคุณบรรลุม
2: หมอบอกเหมือนกับเป็นค่าหลอกอะไรเนี่ยมันเป็นค่าหลอกค่าที่มันสูงเป็นค่าหลอก
0: อ๋อค่าหลอก
2: โอเคครับ
0: ครับ
2: โอเคครับอย่าให้โตดีที่สุดนะโอเคครับสวัสดีครับ
0: ทำยังไงครับ
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: สว
2: ั
0: สดีคร
2: ับ อาจารย์มีสูตรไหมทำให้ต่อมลูกหมากไม่โตเนี่ยมันมีสูตรไหม
1: การกินอาหารจากพืชเป็นหลักลดการกินเนื้อสัตว์ลงค่ะช่วยให้ความรุนแรงของต่อมลูกหมากโตลดลงรวมถึงพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมลองศึกษาจากประสบการณ์ของนายแพทย์สันใจยอดศิลป์ได้ค่ะท่านเคยเป็นโรคหัวเคยเป็นหมอหัวใจเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็เคยเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็หายได้ด้วยการกินปรับอาหารเนี่ยค่ะกินพืชเป็นหลัก
2: กินพืชเป็นหลักโปรตีนก็เอาจากพืชนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับสายนี้เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์อาครับศูนย์นนทบุรีอาจารย์อาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์นาครับอย่างหัวใจเต้นแสนครั้งนี่วันหนึ่งหมาย24ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่ง12ชั่วโมงครับอาจารย์นา
2: 24สิ
1: 24ค่ะ24ชั่วโมง
2: วันหนึ่งต้อง24ใช่ใช่
1: ก็ละ60ถึงช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีที่เราเจอบนหน้าจอนะคะแล้วก็เอาว่าเอา24ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีต่อวันแล้วก็คูณไปก็จะประมาณนั้นนะคะ
2: ครับ
1: เปิด Google ก็ได้มันจะประมาณนั้นนะคะ
2: ครับ1วัน24ชั่วโมง
3: หัวใจที่เต้นปกตินี่ต้องกินนาทีครั้งนึงอาจารย์อา
2: ระหว่าง
1: เวลาเราวัดความดันเนาะก็คือเลขชุดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายก็คือต้องอยู่ในช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีเลขที่โชว์คือต่อนาทีค่ะ
3: บางทีก็70อะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์อาครับ
1: ไม่เป็นไรก็คือถือว่าอยู่ในช่วงค่ะ

0: อย่าให้เกินร้อยใช่ไหมอาจารย์อา
1: อย่าให้เกินร้อยอันนี้หมายถึง
2: ไม่ดอก
1: ตอนขณะพัก
2: ปกติ
1: เ
2: ออไม่ดอกกำลังกายมาอะไรทั้งสิ้นปกติครับ
0: แล้วถ้า50-60เป็นไรไหมอาจารย์อา
1: ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาถือว่าดีด้วยคนที่ออกกำลังกาย
2: แอโรบิกจะต่อยอ่ะใช่
1: การเต้นหัวใจเขาจะต่ำขณะพัก
2: พวกนี้จะเหนื่อยยากครับผม
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างโอ้ยงั้นเต้นวันละแสนครั้งนี่โอ้ยปีนี้โอ้โหกี่ล้านนั่นอาจารย์เนาะ
2: ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับมันเป็นธรรมชาติเลยครับ
1: ค่ะ
2: เป็นธรรมชาติของหัวใจเลยครับ
0: อาจารย์อาครับผมขอถามอีกอย่างนึงผมขี่บ่อยทั้งกลางคืนกลางวันอาจารย์อาครับ
1: ค่ะ
0: รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่หมอก็ให้ยาโน่นยานี่มากินหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคลียร์ครับอาจารย์อาครับเราจะยาสมุนไพรอะไรของอภัยคูเบตเอามาลองกินดูครับอาจารย์อา
1: ก็เป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าล่ะคะ
0: มันไม่โตมั้งอาจารย์เพราะว่าเวลาฉี่มันพุ่งดีครับอาจารย์อาแต่ว่ามันฉี่บ่อยฮะอาจารย์อา
1: แล้วค่าไตทำงานปกติไหม
0: ปกติครับอาจารย์อาครับ
1: ลองกินพวกพริกไทยดูไหมล่ะคะ
0: พริกไทยเหรอครับ
1: เป็นคนร้อนหรือเป็นคนเย็นหนาวไง
0: อ๋อเป็นคนร้อนอะขี้ร้อน
2: ขี้ร้อนขี้ร้อน
1: คือมันมองได้สองมุมนะมันอาจจะต้องให้หมอที่เขาเก่งๆอ่ะลองตรวจร่างกายจับที่ประจรดูหมายความว่าหมอแผนไทยหรือว่าหมอแผนโบราณนะคะเพราะว่าถ้าขี่บ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นเหมือนระบบหล่อเย็นนะคะคือเหมือนกับว่าพอข้างในมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็พยายามขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่อีกกรณีนึงอ่ะคืออันนี้คือส่วนตัวเนี่ยเคยไปหาหมอจีนช่วงที่ฉี่บ่อยก็เขาก็บอกว่าข้างในมันร้อนมันก็เลยหล่อเย็นแบบขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไตมันขาดความอบอุ่นก็คืออย่างมันพองมันก็จะทำให
2: ้
1: ขี่บ่อยปัสสาวะใสอันนั้นก็ต้องเติมความอุ่นให้กับไตม
0: ัน
1: ก็แล้วแต่ร่างกายคนอาจจะต้องตรวจร่างกายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
2: ครับ
0: แล้วย่าปักกิ่งนี่กินครับมันจะดีครับไหมอาจารย์อา
2: สั้นๆครับอาจารย์ครึ่งนาทีครับ
1: ต้านมะเร็งก็มีคนที่เขากินแล้วค่าต่อมลูกหมากอะไรต่างๆอ่ะมันดีขึ้นแต่มันเป็นยาเย็นนะคือถ้าเราร้อนมันก็จะขับฉี่หน่อยๆอ่ะต้องลองกินแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูค่ะ
2: โอเคเน
0: า
2: ะ
0: ขอบคุณอาจารย์อาคุณมาลงด้วยครับ
2: โชคดีครับโชคดีครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับฟังข่าวต่อครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินทร์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: แปะเจี๊ย
10: ะใต้โต๊ะ
9: สวย
10: สินน้ำใจ
9: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
10: ค่าหัวคิว
9: เงินทอน
10: ค่ารับรองและของขวัญ
9: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
10: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
9: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
11: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทั้งประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จดจัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
4: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
12: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพระนองรายงาน
4: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
13: นายจิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงรฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้ ดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4/1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วขำรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินดรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับมาพร้อมทีมงานเช่นเคยครับแหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วหวังว่าคงจะมีความสุขสบายอกสบายใจนอนดึกได้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายๆท่านแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่จะยังไงก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก็แล้วกันครับเพลงประทับใจพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังเพลงกันยามดึกแบบนี้พร้อมข้อมูลข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณครับ

ท่านผู้ฟังครับปภ.ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ซึ่งจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ครับร่วมกับผู้แทนของปภ.ทั้ง41จังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าปภ.นะครับโดยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน558,739,000บาทนะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยปภ.เองเนี่ยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพร้อมเพย์ก็คือต้องใช้บัญชีที่เปิดพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเงินของรัฐถึงจะโอนเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าใช้มือถือเป็นเบอร์ศูนย์ต่างๆเนี่ยทำพร้อมเพย์ก็เงินจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ครับ

ณฟังทราบไหมครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิในการที่ไปขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้แหละปี2569นะครับท่านบอกว่าข้อมูลวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน 3,139,886 รายนะครับโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จแล้วเนี่ย2,515,104 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ80นะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4,767,301 รายแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมด 4,546,952 รายนะครับคือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองได้และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถ้ามีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับในระดับอำเภออันนี้ก็พร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถอำนวยความสะดวกดำเนินการให้ได้นะครับภายในวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ที่บอกว่าลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้เหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเรียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลองโอ่งอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ.2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ.2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ.2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและหวังว่าวันนี้คุณคงจะสบายอกสบายใจกับการฟังเพลงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมมีเพลงให้ฟังมีข่าวสารมาฝากบ้างมีช่วงชื่นชมนิยมไทยมาฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในวันเสาร์อาทิตย์คงจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็เพลงประทับใจก็จะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการพบกันในเช้าวันเสาร์ค่ะค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์เช่นนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะที่จะมาพูดคุยแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงความงดงามของพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่นเองนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์นั้นเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็สัปดาห์หนึ่งขอสักครั้งที่ว่าจะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละเล่มในแต่ละเล่มเราก็ไล่กันไปทีละหน้าในแต่ละหน้าเราก็เลยกันไปทีละข้อทีละบรรทัดทีละตัวอักษรอธิบายโดยก็ต้องมอบหมายให้ท่านผู้ฟังไปอ่านมาด้วยจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังอ่านแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเรามาฟังเพิ่มเติมกันในทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะใช้ตำราที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยแล้วก็มีเชิงอ่านที่อธิบายส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้หรือที่เว็บไซต์ก็ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ Google เขาก็มีทำข้อมูลเอาไว้ส่วนเราจะเสิร์ชหาเป็นส่วนเป็นข้อโดยพระอาจารย์ก็ใช้ตำราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายก่อนในช่วงนี้ในการขึ้นเล่มที่3ของเราก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ประการไอ้5ประการนี้เขาก็เรียกว่าเป็นนิบาตเป็นเอกนิบาตก็คือมีประการเดียวเป็นจตุกนิบาตก็คือมี4ประการตอนนี้เราอยู่ในปัญจกนิบาตก็เป็นธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะศึกษาข้อมูลหรือถ้าไม่ศึกษาเราก็มาฟังไปทำความเข้าใจไปก็จะได้ okay. จะมีความแตกต่างกันกับในตอนอื่นๆในเอพิโซดอื่นๆที่ว่าเราจะแบบบางทีวันพฤหัสพระอาจารย์มาอ่านให้ฟังอันนั้นไม่อธิบายแต่อย่างในวันเสาร์นี่ไม่อ่านให้ฟังแต่อธิบายให้ฟังเป็นต้น
0: okay.
1: เพื่อที่ว่าความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวางแล้วก็การที่ไล่ไปตามลำดับทุกข้อทุกข้อก็จะได้อ่านทุกข้อทุกบรรทัดทุกตอนความรู้เราก็จะเป็นระเบียบแบบแผนดี
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงทุกสัปดาห์เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มีเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์นะเจ้าค่ะที่จะเสนอรายการธรรมะทุกเช้าให้แตกต่างกันไปก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นที่ติดตามรับฟังก็ไม่เบื่อหน่ายกันด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เป็นบ้าน
0: เพราะว่าแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยหัวข้อจะแตกต่างกันไปเลยดังนั้นรับฟังก็จบเป็นตอนๆแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้แตกฉานได้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมคำสอนทั้งเรื่องของการปรับใช้กับชีวิตประจำวันนี้ได้หมดทุกประการเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เป็นบ้าน
0: เจ้าค่ะวันนี้เราขุดเพชรต่อ
1: เป็นบ้านวันนี้เรามาอยู่ในข้อที่55ข้อที่55ในหมวดธรรมะที่มี5ประการว่าด้วยมารดากับบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่ามาตาปุตตสูตรเรื่องนี้ท่านยกธรรมะอยู่5ประการที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย5ประการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ5อย่างโดยพูดระหว่างชายกับหญิง
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าอ้าวชายเสียงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างของหญิงอันนี้จะทำให้เกิดความกำหนัดความมัวเมาความใคร่เกิดขึ้นได้สำหรับหญิงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของชายจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการที่จะบรรลุนิพพานอันนี้คือหัวข้อที่ว่าอุปสรรคตรงนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เคสที่ท่านยกในข้อ55 คือเป็นเคสของมารดาแล้วก็ลูกคือลูกเป็นผู้ชายเนาะมาบวชเป็นภิกษุแล้วแม่เป็นผู้หญิงก็มาบวชเป็นภิกษุณี
0: เจ้าค่ะ
1: บวชอยู่ที่วัดเชตวันในพรรษานั้นก็เห็นกันอยู่เรื่อยไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยมีความคลุกคลีกันบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยแม่ลูกก็ไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนี่คลุกคลีกันแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งภิกษุภิกษุณีนั้นก็จึงเป็นที่ครหาของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็จึงตักเตือนว่านี่แหละ5อย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาถึงขนาดว่าแม้เป็นญาติกันนะเป็นแม่เป็นลูกแต่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างท่านจึงบอกว่ามารดาก็กำหนัดในบุตรได้บุตรก็กำหนัดในมารดาได้คือเราจะคิดว่าเอ้ยมารดาไม่กำหนัดในบุตรหรอกบุตรก็ไม่กำหนัดในมารดาแต่ไม่จริง
0: okay.
1: เราไม่ว่าจะชายหญิงในเพศตรงข้ามเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ท่านยังเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะว่าแม้จะยืนจะเดินยืนนั่งนอนหลับหัวเราะพูดขับร้องร้องไห้หรือแม้แต่ตายแล้วหรือตายแล้วยังไม่เน่าดีกำลังพองขึ้นอยู
0: ่
1: ก็ครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในท่านจึงบอกว่าเป็นบ่วงรัดแห่งมารคำว่าบ่วงรัดแห่งมารนี่คือกามนั่นเองที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องเพศตรงข้ามไม่ดีเราไม่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นญาติกันแล้วคือแบบว่าจะแบบไม่มีความกำหนัดเราจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็จะมีเรื่องที่เชื่อมต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์นึกขึ้นได้ตอนที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าหรือว่าการเกี่ยวข้องด้วยมาตุคามเป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์ได้อธิบายไว้ว่าเวลาที่เจอผู้หญิงคราวลูกก็คิดว่าคนนี้เป็นลูกของเราหรือในถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายเนาะเด็กที่คราวลูกของเราก็คิดว่านี่เหมือนลูกชายเราถ้าคราวเป็นพี่เป็นน้องอายุพอๆกันก็คิดว่านี่เขาเป็นพี่เป็นน้องเราหรือถ้าอายุมากก็เป็นพี่สาวหรือถ้าอายุมากขึ้นไปก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เรา
0: เจ้าค่ะ
1: ความคิดแบบนี้ก็จะทำให้คลายความกำหนัดลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่พระอานนท์ได้บอกกับพระเจ้าอุเทนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้มีความกำหนัดในเพศตรงข้ามได้ก็คิดแบบนี
0: ้
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาย้ำในที่นี้ว่าถึงแม้จะคิดแบบนั้นรูรั่วมันก็มีได้นี่ขนาดแม่ลูกอยู่ในวัดเดียวกันไปมาหาสู่คลุกคลีกันก็เกิดผิดพลาดกันขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมาระวังอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ต้องระวังมากๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในอริบทใดก็ตามตอนในตอนท้ายพระสูตรนี่ท่านจะเพิ่มเติมให้ด้วยว่าการเดินการยืนนั่งนอนหัวเราะพูดคุยขับร้องหรือแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังเป็นโทษได้แล้วก็ยังเปรียบเทียบไว้ถึงอสรพิษหรือว่าเพชฌฆาตหรือว่าปีศาจเวลาเจออสรพิษหรือเพชฌฆาตหรือปีศาจบางทีเนี่ยยังรอดไปได้นะแต่ถ้าอยู่กันกับเพศตรงข้ามแล้วมีจิตใจลุ่มหลงโอโถหลอดอยากมากหลอดอยากมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระวังในกามคุณทั้ง5นี้ให้มากๆเลยโอเคนี่คือข้อที่55
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปในข้อ55นะเจ้าคะ
1: เจ้าบ้านแต่มาในข้อ56เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุปัชฌาย์อุปัชฌายสูตรก็พูดถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดว่าจะสึกจะลาสิกขาเวลาจะสึกจะลาสิกขานี่ก็ต้องบอกพระเถระที่อยู่ในอาวาสหรือว่าก็มาปรึกษาเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าโอ้นี่แบบไม่ไหวแล้วอยากจะสึกจริงๆเลย
0: จ้าค่ะ
1: จิตใจนี่มันหนักอึ้งไม่มีความเบาแบบว่าคิดอะไรก็ไม่ออกไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยากจะไปอยู่ครองเรือนจะทำยังไงจะทำยังไงโดยปกติถ้ามีคนมาขอสึกนะสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอยเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: คอยเตือนว่าสึกไปเนี่ยด้วยกามนี่แหละมันอันตรายจะต้องเปรียบกามกับด้วยหัวงูพิษเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยผลไม้อะไรต่างๆคอยเตือนกันเพราะบางทีไม่ว่าเหตุผลการสึกอ่ะคุณเดินเฉยจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพระเนี่ยนะ
0: บาง
1: คนอาจจะบอกว่าไปอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็ไปทำงานใช้หนี้หรือว่าไปดูลูกคือพวกเนี้ยกามทั้งนั้นก็คืออย่างเช่นว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีพ่อมีแม่มันก็ต้องอาศัยรูปที่เห็นด้วยตาอาศัยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูก็ถ้าคุณพอใจกำหนัดในสิ่งนั้นมันก็จึงเป็นกามขึ้นมาคือคำว่ากามเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องชู้สาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวในความสัมพันธ์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งหมดเลยเป็นกามทั้งสิ้นทีนี้พอมีคนประสงค์ว่าจะศึกเราก็ต้องเตือนว่าเอ้ยมันไม่ดีนะนั่นนี่นอนอธิบายไปทีนี้อธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจภิกษุรูปนี้ไม่เข้าใจก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าพากันไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงบอกว่าเอ้าที่ว่าคุณอยากจะสึกบทเพียรชนะที่ท่านใช้เนี่ยนะสำหรับภิกษุที่อยากจะสึก
0: ก็
1: จะมีอาการอย่างนี้บอกว่ากายหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถูกความขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมหมดกำลังใจโค้งครับงามไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ความสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่สึก
0: คือคนที่อยากจะสึกถูกไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องอ
0: ยากสึกก็จะอ้างพวกนี้ขึ้นมาหมดเลย
1: ใช่ใช่นี่คืออาการแบบหนักที่สุดแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นบางคนบอกโอ้สมาธิไม่ได้เลยสิใจวุ่นวายนี่คือถูกทีนามิทะหรือว่าความเครือบแคลงคือไม่เข้าใจในธรรมะข้อนี้ข้อนี้สงสัยไปหมด
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีก็ไม่รู้ว่าทิศทางนี้จะปฏิบัติไปทำไมคือทิศทั้งหลายไม่ปรากฏคือทางที่จะไปเนี่ยไม่เห็น
0: ค
1: ือมรรคแปดไปไม่เป็นละแล้วก็มีความอึดอัดขัดข้องนั่นคือกายหนักท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่าต้องมี5อย่างนี้แน่นอนท่านบอก
0: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
1: คือ1ไม่คุ้มครองทบานในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ก็จะ1เอาหัวข้อก่อนนะเราจะอธิบายในแต่ละข้อให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: 2ไม่รู้ประมาณในการบริโภค3ไม่ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่น4ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายและ5ไม่ประกอบการเจริญโพธิปักกิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนถ้ามี5ข้อนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องได้สึกแน่นอนก่อนที่จะตายไปเราจะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เอาใน5ข้อนี้อะไรในข้อแรกที่ว่าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6อย่างนี้ถ้าไม่คุ้มครองคือก็จะเหว่อะท่านเปรียบเหมือนว่ามีตะขอมาเกี่ยวที่ตาเรามีตะขอมาเกี่ยวที่หูจมูกลิ้นกายและใจตะขอนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมที่จะมาดึงจิตของเราให้ไปตามอำนาจของรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางตามาดึงจิตของเราให้ไปตามกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางจมูกมาดึงจิตของเราให้ไปตามความคิดนึกที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางช่องทางใจถ้าไม่คุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความเหวอะหวะมีความแบบโอ้แบบดูไม่งามเลยคือตาหูนี่จะเหวอะหวะไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: จะแหวกจะแหกจะมีปัญหาจะแบบเห็นอะไรมันก็แบบโกรธหรือไม่ก็ชอบไปหมดกลัวไปหมดไม่เข้าใจไปหมดสงสัยไปนี่คือไม่คุ้มครองตะวัน
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้จะคุ้มครองก็คือต้องตั้งสติขึ้นต้องมีสติเป็นนายตะวันนั่นบ้าง ก็มัทวารเนี่ยหมายถึงประตูช่องทางแล้วอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในช่องทางของหูก็ต้องเป็นใหญ่ในการรับเสียงเป็นอย่างนั้นถ้าคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยสติต้องมีสติตั้งไว้คำถามคือเราจะเจริญสติได้อย่างไรก็มีคำตอบคืออนุสติ10อย่างไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติบ้างอานาปานสติบ้างศีลานุสติบ้างจาคานุสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติก็ได้เจริญสติแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือข้อที่หนึ่ง
0: ถูกค่ะ
1: แต่มาข้อที่สองที่บอกว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคก็คือรับประทานอาหารนั่นเองไม่รู้ประมาณนี่หมายความว่าไงก็คือการที่บริโภคโดยไม่ได้ดูเวทนาบริโภคเนี่ยจริงๆเพื่อที่จะระงับเวทนาคำว่าเวทนานี่ก็คือเวทนาเก่าได้แก่ความหิวหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการบางอย่างที่มันมีอยู่ในกายของเราระงับเวทนาใหม่ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเช่นความอิ่มจนอืดอัดอาการที่จะเป็นโรคอะไรจากอาหารที่บางทีเรากินไม่ระมัดระวังต้องควบคุมให้เวทนาเบาบาง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีเวทนามากอันนี้ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเวทนามากเช่นอร่อยจริงๆเลยกินเนี่ยโอ้โหเพื่อความอร่อยอันนั้นก็คือไปหาสุขเวทนา
0: เจ้าค่ะ
1: หรืออิ่มมากเลยโอ้อิ่มจนแป้เลยอันนี้ก็คือไปหาทุกขเวทนา
0: เจ้าค่ะ
1: สุขบ้างทุกบ้างหรืออาหารไม่อร่อยโอ้ยทุกขเวทนาแล้วก็ด่าว่านั่นนี่อันนี้ก็ไม่รู้ประมาณในเวทนาเก่านั้นที่เกิดเป็นทุกขเวทนาแบบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่รู้ประมาณนี่ต้องเวอร์วะในช่องทางลิ้นแน่นอนนี่คือเฉพาะเจาะจงลงมาในทางลิ้นกับทางใจซึ่งไอ้ข้อที่ว่าเป็นการประมาณในการโภชนะในการบริโภคก็จะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลด้วยใน2ข้อแรกแล้วก็รวมถึงข้อที่3ที่จะว่าต่อไปด้วยจะเป็นธรรมะที่จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะไม่เหมือนกับศีลในความที่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือถ้าคุณไม่ทำหรือคุณผิดเอาก็ถือว่าผิดศีลซึ่งอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเห็นได้ชัดเจนทำได้ชัดเจนแต่ว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอื่นที่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้ผิดศีลหรอกแต่ว่าถ้าทำนะมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีก็จึงพูดถึงเรื่องการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ที่สองที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือการรู้ประมาณในการบริโภควิธีในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคก็คือมาดูที่เวทนาให้มันเบาบางไม่ใช่ดูที่เวทนาว่าเออฉันชอบกินอันนี้ฉันไม่ชอบกินอันนี้กินให้มันอิ่มแปรเลยไม่ใช่แต่ให้มันเบาบางโดยการระงับเวทนาเก่าคือความหิวระวังเวทนาใหม่คือความอิ่มจนดื้อดัดไม่ให้เกิดขึ้นคือพยายามที่จะระงับทุกขเวทนาในขณะเดียวกันก็อย่าให้มันมีสุขเวทนามากเกินไป
0: เจ้าค่ะ
1: ได้ป่ะพอดีกลางๆอย่าให้มันหวือหวาเอาไม่ใช่ว่าเราจะกินอาหารอร่อยไม่ได้นะได้อยู่แต่จิตใจย้ายมันเวอร์วะไปตามรสชาตินั้นไปตามกลิ่นนั้นเสียงนั้นที่มาทางเป็นอาหารมาเราต้องระวังซึ่งก็ต้องมีการคุ้มครองทวารในช่องทางลิ้นด้วยอยู่แล้วแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการบริโภคก็คือเวทนาทางกายอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเป็นความหิวหรือความอิ่มเพิ่มเติมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ในเรื่องของการบริโภคนี้ก็ยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าบริโภคเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้พิจารณาแบบนี้โดยอุปมาอุปไมยที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ก็คือเหมือนกับการที่พ่อแม่แล้วก็มีลูกอยู่คนหนึ่งลูกน้อยเดินกันเพื่อที่จะผ่านทางกันดารแต่ว่าระหว่างทางนี่โอ้ยเสบียงนั้นเกิดหมดจนกระทั่งว่า ต้องฆ่าลูกกินซึ่งในกระบวนการที่เขาทำตรงนี้ก็คือตอนแรกสามีเนี่ยตั้งใจว่าเออฉันจะอุทิศร่างกายของฉันให้แม่แล้วก็ลูกได้กินคือฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกได้กินเนื้อกับแม่ได้กินเนื้อตัวเองก็ตายไปให้สองคนแม่ลูกได้ผ่านทางกันดารแต่แม่เนี่ยก็มาคิดว่าโอ้ยธุระอะไรของพ่อแม่ก็ต้องรับด้วยก็จึงคิดว่าจะสละชีวิตตัวเองให้พ่อแล้วก็ลูกได้กินเดินข้ามทางกันดารไปพ่อก็มามีความคิดว่าโอ้ถ้าแม่ตายลูกก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่มีนมเลี้ยงลูกหรือวิธีการอะไรต่างๆบางที่เราก็ไม่รู้เฮ้แต่ว่าถ้าลูกตายเราสองคนมีกันอยู่รอดไปได้ก็ยังมีลูกใหม่ได้ก็จึงมีความคิดว่าจะฆ่าลูกกิน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเวลาจะลงมือจริงๆก็ทำไม่ลงพ่อเนี่ยพ่อก็เลยบอกแม่เธอทำซะโอ้ยแม่ก็มาคิดว่าโอ้ยฉันอุ้มท้องอยู่ตั้งนานแล้วตอนนี้จะต้องแพ้ท้องอีกเพื่อที่จะมีลูกไหนจะฆ่าลูกลงก็ทำไม่ลงก
0: ็
1: จึงส่งไปให้พ่อส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปด้วยความร้อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกก็ตายลงในระหว่าง
0: ตายเองเลยนะเจ้าค่ะ
1: ตายเองเลย
0: โ
1: อ้ยสองคนพ่อแม่นี่เศร้าเสียใจมากเศร้าขนาดนี้ทำยังไงจะผ่านทางกันดารไปได้ก็ต้องยอมกินเนื้อลูกไงกินเนี่ยไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยไม่ได้กินเพื่อที่จะว่าเดี๋ยววันนี้ทำอันนี้กินคือจะมึงดีบางคนจะคิดว่าเออฉันเอาเนื้อเนี่ยมาผัดกระเพรานะแล
0: ้
1: ววันต่อไปก็จะทำเบอร์เกอร์แล้ววันต่อไปก็จะมาย่างคือคิดทำได้หลายแบบวันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้วันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้แต่ถ้ากินเนื้อลูกตัวเองนะโอ้ยจะไม่คิดทำแบบนั้นเลยจะไม่มาคิดว่าเออวันนี้อ้าวตากแห้งกินสดๆตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะเอาไปปรุงกับเกลือไปปรุงกับเครื่องปรุงแล้วก็มากินต่อโม่เลยจะไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือจะมาเที่ยวบอกคนอื่นว่าเออวันนี้ฉันไปกินภัตตาคารนั่นหมานี่อร่อยมากจริงๆเลยนะมีโปรโมชั่นด้วยอาหารดีนั่นนี่ไปเที่ยวคุยให้คนอื่นฟังใช่ป่
0: ะ
1: ถ้าเราไปกินร้านอาหารดีๆมาแต่ว่าถ้าเรากินเนื้อลูกมาเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นฉันเดินทางแล้วฉันก็กินเนื้อลูกนะโอ้ยจะไม่บอกใครเลยคุณใจ
0: จะ
1: เงียบเลยจะไม่บอกเลยว่าฉันทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลนะ
0: ค
1: ือให้พิจารณาแบบนี
0: ้คือกินเพื่อความจำเป็นให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง
1: จริงๆเลย
0: รอดนะจ๊ะ
1: ใช่จริงๆเลยอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคเรากินพอประมาณ
0: เจ้าค่ะ
1: หรืออีกนัยยะหนึ่งตามส่วนของอรรถกถาได้อธิบายไว้คือว่าก่อนอิ่มสัก 3-4 คำคือเรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ากำลังจะอิ่มแล้วยังหย่อนอยู่อีก 3-4 คำเนี่ยให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำตาม
0: เพื่อว่าจะได้อิ่มพอดีใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: จะได้อิ่มพอดีคือมีช่องเหลืออยู่ในท้องสำหรับที่ว่าให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยมันได้ดีแล้วคือถ้าเรากินแน่นเกินไปการย่อยเนี่ยมันจะมีบางครั้งมันจะมีกระบวนการของแก๊สที่เกิดขึ้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การเข้าทำปฏิกิริยาของพวกเอนไซม์หรือน้ำย่อยมันก็จะได้น้อยถ้ามันมีแก๊สอยู่ในท้องมากทีนี้เขาก็ต้องแก้โดยการที่ว่าให้มันมีช่องที่มันไหลไปได้เราก็ต้องเหลือช่องในท้องไว้สักนิดนึงเพื่อให้แก๊สมันไปรวมกันตรงนั้นกระบวนการการย่อยอาหารการเข้าทำปฏิกิริยาของพวกน้ำย่อยก็จะทำได้ดีทีนี้สำหรับบางคนนี่แบบกินเข้าไปเนี่ยจนไม่รู้ตัวว่าฉันอิ่มตอนไหนนั่นเนี่ยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีนี่โอ้มันถึงคอหอยแล้วอิ่มแปร่แล้วอย่าง
0: เจ้าค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือแสดงว่าคุณผิดพลาดมากเลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่รู้ประมาณจริงๆตอนนี้เราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ไงคอยสังเกตเวทนาในจิตของเราหมายถึงในกายของเราด้วยจิตของเราที่คอยสังเกตตั้งเอาไว้สังเกตดูกินคำนี้มันระดับไหนกินเข้าไปอีก2คำมันอยู่ระดับไหนพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆเนี่ยนั่นหยุดได้ละเราจะแบบมีเซนส์มีความรู้สึกในกายของเราทีนี้ถ้าไม่รู้สึกเนี่ยต้องสังเกตไงก็คือกายของเราแล้วเราไม่รู้สึกมันจะไปได้เรื่องได้ไงใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้จึงต้องรู้จักในการที่จะประมาณในเกี่ยวกับความรู้สึกในกายของเรา เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคถ้าเรารู้ประมาณในการบริโภคเราจิตใจไม่ได้ไปกำหนัดในสิ่งที่เป็นรสอาหารนั้นแล้วก็ตั้งสติไว้อย่างดีนี่อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราเป็นข้อปฏิบัติทางกายนี่แหละการกินอาหารเป็นทางกายที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อีกในยันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ก็คือว่าการที่กินมากจนกระทั่งรู้สึกตัวหนักเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองนี่ก็จะมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าบางคนได้อาหารไม่พอนั่นคือคำว่ารู้ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเน้นไปที่ว่ากินมากเกินไปโอเคก็ถ้ามีให้กินคุณกินมากเกินไปอันนั้นไม่ดีอยู่แล้วใช่ปะทีนี้ถ้าไม่มีให้กินจนกินไม่ได้ก็บางทีเป็นการไม่รู้ประมาณในการบริโภคได้เหมือนกันนะ
0: อ่าเหรอเจ้าค่ะในแง่ไหนเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แง่ไหนแง่ไหนยังไงก็คือถ้าเคยอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ามีน้อยจนกระทั่งไม่พอเราก็ไม่อิ่มแบบมีน้อยนิดเดียวเช่นอาจจะเป็นข้าวสารสองเม็ดให้คุณกินเนี่ยไม่พอกินใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เกิดแบบโอ้ยร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้เลยนอนดีกว่านอนดีกว่าเนี่ยนั่นคือการที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือขี้เกียจแล้ว
0: ร
1: ู้สึกว่ากินข้าวไม่พอจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จึงไม่ทำความเพียรนั่นคือขี้เกียจเพราะประกอบกับการที่ไม่รู้ประมาณแทนที่จะคิดให้ถูกก็คือเอ้ากายของเรามันเบาสมมติเราได้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการให้มองว่าเอ้ยกายเราเบานะนี่นะกายเราเบาคือพอเรากินอาหารน้อยพออาหารน้อยลงน้อยลงเนี่ยข้อดีคือกายจะเบาให้มองในแง่นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แน่นอนว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้ในช่วงเวลามื้อสองมื้อวันสองวันมันไม่ถึงกับตายหรอกคุณใจ
0: เจ้าค่ะก็คืออดร่างกายอดได้นะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่อดได้อดได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พออดแล้วให้เรามองมุมตรงนี้ว่าเออร่างกายเราเบาอย่าไปมองมุมตรงนี้ว่าโอ้ยฉันไม่ไหวต้องนอนอันนี้ถือว่าไม่รู้ประมาณเหมือนกันนมประมาณแบบว่าน้อยเกินไปตัวเองก็ไม่รู้อันนี้คือข้อที่สอง
0: คือจะมุ่งแต่เรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติไปให้ดีที่สุดทำสมาธิให้ดีที่สุดแล้วก็มุ่งสู่นิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้ไม่ได้มองที่รสอาหารไม่ได้มองที่ความหิวหรือความอิ่ม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ให้มองถึงสิ่งที่เป็นสามัญผลที่เกิดจากการที่ว่าเรามีกินหรือไม่มีกินก็ตาม
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่3คือการที่ไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าชากริยานธรรมชากริยานธรรมคำว่าเครื่องตื่นหมายถึงไงหมายความว่าตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่ให้นอนยามเดียวเฟรสเนี่ยคำนี้ที่บอกว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยตั้งแต่อธิบายไว้หนึ่งย่อหน้าเนี่ยอธิบายถึงความที่ว่าเออถ้าไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นหมายความว่านอนหลายเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นหัวค่ำหรือก่อนรุ่งอรุณไม่ประกอบความเพียรบางทีก็เล่นบางทีก็นอนบางทีก็ทำกิจธุระอื่นๆคลุกคลีด้วยบุคคลไปติดต่องานคิดนึกนั่นนี่แบบว่าไม่ได้ประกอบความเพียรแล้วตอนกลางคืนก็นอนบางทีก็นอนกลางวันบางทีก็นอนมากเกินไปอันนี้คือไม่ประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นทีนี้การประกอบความเพียรในการตื่นอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่าสุดตรงข้างหนึ่งว่าเป็นไม่นอนไม่ใช่แต่ว่านอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรี
0: เจ้าค่ะ
1: อธิบายแบบนี้บอกว่าในช่วงกลางวันทั้งหมดเลยนะทำความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งเอาเบรกได้ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งอีกในยามต้นแห่งราตรีพอยามกลางแห่งราตรีก็นอนพักเนี่ยนอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นด้วยคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า กำหนดสติสัมปชัญญะว่าเออรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะรีบลุกขึ้นทันทีไม่หาความสุขในการเอนกายความสุขในการเคลื่อนหลับความสุขในการเอนข้างทีนี้พอรู้สึกตัวในยามสุดท้ายของราตรีคือไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวตอน 7-8 โมงไปแล้วไม่ใช่แต่ให้รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทำยังไงรีบลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นไปทำอะไรประกอบความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีกพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ทำสรีระกิจบ้างทำกิจการงานนั่นโน่นนี่นิดหน่อยแล้วช่วงกลางวันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกนี่คือเรียกว่าผู้ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นถึงจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางกายโดยที่ว่าเราทำความเพียรทางกายนอนพักได้แต่ก็นอนในท่าพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะตื่นรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นไม่หาความสุขในการนอนในการเคลิ้มหลับมันเป็นแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: จะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีนี่คือข้อที่3ถัดมาในข้อที่4ที่บอกว่าไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็คือทุกอย่างเลยคุณใจในยะที่ท่านอธิบายไว้ก็จะเป็น10อย่างที่ได้เคยบอกกับท่านพระเมขียะเอาไว้ท่านพระเมขียะเนี่ยเคยครั้งหนึ่งที่วันนี้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงแต่ปรากฏว่าพอไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงคิดว่าจะทำจิตให้สงบแต่โอ้ยเผลอหลับไปเผลอหลับไปแล้วก็จิตใจนี่ไม่สงบฟุ้งซ่านฝันนั่นนี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระราชามาอาศัยสวนมะม่วงนั้นอยู่แล้วก็มากับพี่รมอยู่ด้วยพวกนางกำนันต่างๆพอไปนั่งอยู่ที่เก่าที่ตัวเองเคยเกิดในชาติก่อนๆเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็จึงส่งไปตามแนวนั้นก็เลยบอกว่าจิตใจไม่สงบท่านก็จึงเตือนถึงว่าให้เห็นแจ้งกุศลธรรมเหล่านี้คือ10อย่างนี
0: ้10ข้อนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอา
1: จารย์บอล10ข้อนี้ก็คือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้สงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติแล้วก็เรื่องให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะนี่คือ10อย่างที่ว่าเราต้องได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละแล้วก็มีความเพียรแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องให้สันโดษถ้าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมเหล่านั้นอันนี้คือชื่อว่าไม่เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราจะต้องสามารถที่จะจับฉวยได้ไวเช่นมีปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาเรื่องจิตใจไม่สงบขึ้นมาจะทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เอาคุณก็ต้องเจริญสมาธิแบบไหนหรือว่าบางทีเราคลุกคลีได้หมู่มากเกินไปเราจะรู้ไหมนี่เราจึงจะต้องจับช่วยให้ได้ไวในเรื่องที่เป็นกุศลเหล่านี้นี่คือข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่มีข้อนี้นี่จะต้องได้คิดสึกหรือลาสิกขาแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่5การไม่ประกอบเจริญโพธิปักกิยธรรมทั้งหลายคำว่าโพธิปักกิยธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องที่จะให้บรรลุซึ่งท่านก็จะบอกไว้37อย่างด้วยกันก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37และโดยไล่มาจากเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4นี่คือหมวดที่มี4ประการ3อย่างแล้วก็ยังมีอินทรีย์5พละ5นี่หมวดที่มี5ประการ2อย่างแล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็มีทั้งหมด7อย่างในแต่ละอย่างนั้นมี4ประการ3อย่างมี5ประการ2อย่างมี7ประการ1อย่างมี8ประการ1อย่างรวมกันก็ได้37อย่างพอดีคือถ้าเราไม่เจริญพวกนี้เช่นสัมมาประธานเนี่ยคือความเพียรอินทรีย์5 คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่มรรคแปดก็ตามไม่ประกอบการเจริญมันก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ถ้าเราเจริญประกอบการเจริญเช่นสติปัฏฐาน4เอาคุณธรรมธรรมโพชฌงค์7ในข้ออุเบกขาเอามาทำในข้อปีติให้มีสติรู้จะมีแต่ความเจริญได้นี่คือในข้อที่5ในทั้ง5ข้อนี้นะคุณใจเราเอาไปแอพพลายใช้กับได้ทุกเรื่องที่เป็นการที่ว่าเราจะต้องมาทำความเพียรในการที่จะทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นว่าการมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้เป็นต้นคนที่คิดว่าฉันจะหนีกลับก่อนแล้วบางคนนี่โอ้ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวสองสามวันเนี่ยขอหนีกลับถ้าหนีกลับเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่มี5ข้อนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายบางทีก็ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทำให้กายหนักที่ทั้งหลายไม่ปรากฏคิดแต่จะกลับบ้านอย่างเดียวอย่างนี้นะทางไปข้างหน้าไม่เจ
0: อ
1: มีแต่ความสงสัยมีแต่ความไม่เข้าใจนี่เพราะว่าไม่มี5ประการนี้ทีนี้ปรับเปลี่ยนภิกษุรูปนี้ที่ไปหาอุปัชฌาย์แล้วก็โอ้ไม่ไหวเนี่ยปรับเปลี่ยนก็คือปรับเป็นว่างั้นให้มีไปฝึกให้มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไปฝึกให้มีการรู้ประมาณในการบริโภคไปฝึกให้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไปฝึกให้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไปฝึกให้ประกอบโพธิปักขิยธรรมทุกวันทุกคืนพอไปฝึกมาคุณใจปรากฏว่ากายเบาละ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หนักทิศทั้งหลายก็ปรากฏรู้ว่าจะต้องไปทางไหนในทางจิตเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายก็แจ่มแจ้งไม่รู้สึกมีความอ่อนแอมีความท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีจินตมิทาครอบงำมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายไม่มีเข้าใจดีแจ่มแจ้งพอไปฝึกธรรมะข้อนี้ปรากฏว่าดีขึ้นไม่ได้คิดจะศึกเลย
0: เจ้าค
1: ่ะพระพุทธเจ้าจึงอธิบายว่านี่แหละเพราะว่ามีธรรมะ5ประการนี้นี่คือคนฉลาดเนี่ยคุณเดินใจพอชี้ช่องให้นิดเดียวเขาจะรู้ทันที
0: ก็ไปทำได้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ภิกษุรูปนี้ภายหลังจากที่ชี้ช่องให้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้ก็เลยไปปฏิบัติเองปรากฏว่าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: เนี่ยนี่ก็คือความดีที่ท่านทำแล้วก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น5อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่พระอาจารย์จะหมายถึงว่าเช่นเอาไว้ปฏิบัติธรรมหรือว่าจะต้องแบบทรงจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้นานๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยก็เหมือนกันนะเช่นเมื่อคุณไปทำงานที่เนี้ยเราก็จะว่าโอ้ยขี้เกียจไม่อยากทำงานเลยอ่ะแสดงว่าไม่รู้จักคุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายหรือว่าไม่รู้จักเห็นกุศลธรรมคือถ้าจิตใจเราแบบว่าจับจดเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่อันนี้เราแก้ได้ด้วยธรรมะ5ข้อนี
0: ้ดีมากเลยเจ้าค่ะ
1: ตัวอย่างที่ท่านเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือเรื่องของภิกษุรูปนี้แหละเจริญพร
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็พอท่านผู้ฟังฟังแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับกับตัวเราเองได้นะเจ้าค่ะว่าเราต้องมีความเพียร5อย่างนี้หรือหมั่นปฏิบัติ5อย่างนี้ก็จะช่วยให้สิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สำเร็จนะเจ้าค่ะ
1: อาจารย์บ
0: อลเจ้าค่ะ
1: ถัดมา
0: ต่อไปเจ้าค่ะ
1: ข้อที่57นี้เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาอยู่หนึ่งเหนืองมี5อย่างสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระนักบวชหรือเป็นฆราวาสญาติโยมต้องพิจารณา5อย่างนี้อยู่เป็นประจำ5อย่างมีอะไรบ้างคือควรพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เ บริสามเรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่4คือเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและข้อที่5คือเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นข้อนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยจำได้ไหมที่เคสของพระเจ้าเปรตนิโกศลสูญเสียนางมาริกาเทวีที่พูดถึงว่าฐานะหรืออาฐานะคือฐานะที่ใครๆจะไม่พึงได้
0: เช
1: ่นก็มี3อย่างที่จะใกล้เคียงกันตรงนี้คือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปแล้วก็ความชิบหายในที่นี้5ประการที่เราต้องพิจารณาคือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือใน2ข้อท้ายที่พูดถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็มีกรรมเป็นของตนคำถามในที่นี้คือพิจารณาไปทำไมนี่คือท่านตอบไว้ในข้อ57นี้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: บอกว่าที่ต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตั้งใจว่าอำนาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความสามารถในการที่จะป้องกันความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวได้หรือความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวนั้นจะเบาบางลงยังถามว่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวแล้วมันจะมีโทษอะไรคุณโดยใจลองดูแบบว่าแม้แต่ชีวิตของเราเองก็ตามนะ
0: ใ
1: ช่ว่าตอนที่ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะชอบเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้ากินเบียร์ทดลองนั่นนี
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทำไมคุณหนึ่งไปทดลองก็ไม่เคยคืออยากลองดูอันนี้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจึงได้ทดลองทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวทีนี้คนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ใช่จัดว่าอายุ14 15หรือวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคือคนแก่บางคนเนี่ยยังมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้อายุ60เนี่ยบางทีคิดว่าฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังทำนั่นทำนี่ได
0: ้
1: ทำอะไรเหมือนแบบว่าคนวัยรุ่นที่ว่าเขามีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเขาก็ทำได้แต่คือแสดงว่าไม่ได้พิจารณาให้เห็นถึงความแก่เป็นธรรมดาประเด็นในที่นี้คือเพื่อละความมัวเมาเพราะความมัวเมาจะทำให้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมประพฤติชั่วหยาบทางกายทางวาจาทางใจได้ด้วยความมัวเมานั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่เราพิจารณาข้อนี้ต่อมาประโยชน์ของการที่เราพิจารณาความเจ็บไข้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นธรรมดาก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่มัวเมาในความไม่มีโรคหรือทำความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นให้เบาบางลดลงได้นี่เคสนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยในสถานการณ์โควิดในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมา
0: ค
1: ่ะตอนแรกๆก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโอ้ฉันก็สบายดีไม่มีอะไรนั่นนี่ใช่ไหมแต่ทีนี้พอมีโรคระบาดโควิดโถคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นได้คนที่ไม่คิดว่าจะตายเอ้าตายได้โถมันแบบไม่แน่นอนจริงๆเลยนะเนี่ย
0: เจ้าค่ะเห็นอนิจจังกันเลยนะเจ้าค่ะ
1: เห็นข้อนี้แล้วก็อึกขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: เนี่ยทำให้ละความมัวเมาหรือทำความมัวเมานั้นให้เบาบางลงได้แทนที่จะประมาทเหมือนเดิมกินเหล้าเมาเบียร์นั่นนี่ก็ปิดเลยสถานขายสุราปิดเลยนี่ก็ทำให้เราไม่ไปประพฤติชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจได้อย่างเคสอื่นอีกอย่างเช่นว่าคนที่มัวเมาในความไม่มีโรคเนี่ยวันนี้ก็ดื่มเหล้าเมาเบียร์คิดว่าเออกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะนี่คือมัวเมาในความไม่มีโรคแต่ถ้าคิดว่ากินนิดหน่อยมันก็เป็นโรคได้นะเขาก็จะไม่ทำชั่วเห็นป่านนั้นความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่สองแต่มาในข้อที่3ที่บอกว่าความตายเป็นธรรมดาทำไปทำไมเพราะว่าความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ ถ้าเราคิดว่าฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นก่อนเขาบอกว่าต้องกินก่อนตายหรือที่ที่ต้องไปก่อนตายก็ยังไม่ตายก็ไปกินก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนแล้วใช่ไหมล่
0: ะ
1: เอานี่คือแสดงว่าคุณประพฤติทางกายวาจาใจไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นประจำว่าความตายเป็นธรรมดาเลยนะเกิดขึ้นกับเราได้นะนี่นะไอ้ความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันจะลดลงได
0: ้
1: พฤติกรรมอะไรที่จะเป็นผลของความมัวเมาในชีวิตพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเราก็จะละได้ทำให้มันระงับได้ซึ่งอยากจะพูดถึงไอ้ความว่าเป็นธรรมดาสักนิดหนึ่งคำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะคุณใจว่าเดี๋ยวฉันก็ตายละเดี๋ยวฉันก็เจ็บละเดี๋ยวฉันก็แก่ละคิดว่าฉันจะต้องแก่ต้องแก่ต้องแก่ต้องตายต้องตายต้องตายพอตายตายตายแก่แก่แก่อ้าวนี่กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าลักษณะการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยคือมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจมันจะมีความกังวลใจมันจะมีความไม่สบายใจเดี๋ยวฉันก็จะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเป็นโควิดไหมแยงจนจมูกบานเลยเนี่ย แล้วก็แบบโอ้ยสงสัยฉันจะเป็นแล้วนี่ฉันแย่แล้วแน่แล้วฉันจะทำยังไงนี่คือมองโลกในแง่ร้าย
0: เ
1: พราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่กังวลมีความกลัวมีความกังวลใจเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่แต่การพิจารณาว่าเป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้นะกับฉันนี่นะเอาตามนัยยะของเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเลยว่าเป็นฐานะที่มีได้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นกับเราคนอื่นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมดาแล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นคนหนึ่งก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นนั้นเขาก็ไม่เป็นนี่จึงเป็นธรรมดาที่ว่ามันตามเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของเขาไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาเหมือนกันนี่จึงคิดว่าเป็นธรรมดา
0: และต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบนี้ถ้ามีสภาวะเหตุและปัจจัยถึงจุดนั้น
1: ถูกต้องถูกต้องตามเหตุปัจจัยกับทุกคนไม่เว้นหน้าใครการพิจารณาอย่างนี้คือไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นแล้วก็จึงดีแล้วเป็นก็จึงจะไม่ดีคือมองข้ามจุดนั้นไปแล้วเลยคำว่ามองข้ามนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่จิตใจไปพะวงอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะไม่เป็นฉันจะแก่หรือฉันจะไม่แก่ฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายแต่ว่ามองเลยไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันจิตใจเราก็จะไม่มีความกังวลไงก็จะไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแต่จะมีความเข้าใจเข้าใจแล้วไอ้ความมัวเมาเพราะความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาเพราะความไม่มีโรคความมัวเมาเพราะชีวิตมันก็เบาบางหรือว่าละไปได้นี่3ข้อแรกเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในการพิจารณาว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้ทำไปทำไมท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการที่จะคลายกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจหรือความกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจนั้นจะเบาบางลงเอาแล้วมีความกำหนัดในข้อนี้น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้บางทีมีความกำหนัดแล้วมันจะทำให้มีการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เช่นบางทีด้วยความรักคนนี้ถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับคนนี้ที่เรารักเราก็จะไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปทำไม่ดีกับเขาไอ้การทำไม่ดีนั้นเป็นความชั่วทางกายวาจาใจโอ้ไม่ควรทำไม่ควรทำพอเราคลายความกำหนัดในของรักของชอบใจได้การประพฤติชั่วทางกายวาจาหรือใจที่จะอาศัยเหตุความมัวเมานั้นก็จะระงับไปได้นี่คือประโยชน์ของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องของกรรมเ อ๋อคุณพิจารณาเรื่องกรรมกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นของตนต้องได้รับผลของกรรมพิจารณาไปทำไมท่านบอกว่าจะทำให้ความเข้าใจไปตามมงคลเหล่าอื่นๆจะให้มันลดลงคือลักษณะที่จะทำทุจริตโดยสิ้นเชิงทางกายวาจาหรือใจจะลดลงได้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องกรรมสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันก็คือวัตโกตุหละมงคลตั้งใจกับนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเรื่องงมงายนะเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องที่แบบว่าบอกต่อๆกันมาเป็น superstitious ความแบบงมงายความแบบเชื่อสืบต่อกันมาอันนี้มันจะลาไปได้แล้วก็แบบว่าไม่เชื่อโดยงมงายแต่มีเหตุมีผลโดยหลักฐานปัจจัยเรื่องของกรรมจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันไม่ไปเพลิดเพลินหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจานั้นได้ทีนี้พอเราพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะว่าอยู่เนืองๆเนี่ยคือทำอยู่เป็นประจำเนืองๆทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ต้องมีทุกวันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: วันหนึ่งครั้งสองครั้งบางทียังน้อยไปพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระอานนท์นะพูดถึงว่าผู้เธอพิจารณาเรื่องความตายในวันละกี่ครั้งบางคนบอกตอนเช้าบางคนบอกหลังกินข้าวบางคนบอกก่อนนอนพวกนี้น้อยไปทั้งนั้น 4-5 ครั้งยังน้อยไปแต่ต้องเป็น 6-7 ครั้ง10ครั้งถึงจะดีแล้วก็ทำไปทำไมแล้วท่านบอกว่าถ้าทำพวกนี้นะอยู่เนืองๆ นะจะสามารถอยู่ในมรรคได้ละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดที่ให้เกิดในภพได้อนุสัยต่างๆนั้นจะละไปก็คือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วก็มรรคปฏิปทาสิ่งดีงามต่างๆที่เป็นกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้นเจริญต่อเนื่องไป
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงมีความสำคัญมากเลยในความที่ว่าจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมวินัยต้องพิจารณาเนืองๆนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: เจ้าค่ะและธรรมะทั้ง5ข้อนี้โยมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยสามารถน้อมนำเข้ามาคอยรำลึกอยู่ได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ารำลึกตามนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็คงจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มีการระมัดระวังหรือว่าสำรวมอากายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติตนหรือครองชีวิตอยู่ได้อย่างในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวสำหรับวันนี้แล้วเราก็ได้ไป3ข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: คือข้อ55 56แล้วก็57
0: เจ้าค่ะ
1: ในหมวดธรรมะที่มี5ประการดังนี้
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังไปอีก3พระสูตรแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพูดคุยสักการะได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รมสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
8: ป้องกันเงินของคุณ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวนซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
7: ส
8: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาปมารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์สุดท้ายของเดือนด้วย29สิงหาคม2569ครับแรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับอ่ะเป็นไงครับ
0: เราก็ต้องมีช่องทางอื่นด้วยนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะ FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891นะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้ไหนเช็คซิว่า Facebook Live ของเราขึ้นหรือยังน้องต้น
1: ออ
0: กมาแล้วเข้ามาทักทายนะคะเขาเริ่มมาเช็คอิน
1: ใช่
0: มาเช็คอินด้วยกันได้นะคะที่คอมเมนต์ของเรานะใครอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะคอมเมนต์กันได้ทักทายกันได้เรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้มวลน้ำแต่ละสถานที่เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีอัปเดตด้วยว่าจริงๆแล้วเมื่อวานมีเรื่องอัปเดตนะน้อง
1: เมื่อคืน
0: เมื่อคืนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะ
1: ครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเราแนะนำทีมงานกันแล้วหรือยังนะวันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราวันนี
0: ้เราดูอ่องๆ
1: เหมือนค่ะเหมือนไม่ฟังกันทั้งคู่แล้วก็วันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนด้วยนะครับ
0: ใช่ค
1: ่ะครับผมไปดูเรื่องของอากาศกันก่อนสักนิดนึงละกันเพราะว่าต้องติดตามกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนน่าจะเยอะในหลายพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดนี้ประกาศฉบับล่าสุดเลยของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมานะครับในช่วงตีห้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ซึ่งช่วงนี้เนี่ยไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกด้วยรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับยังไงก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมช่วงนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกประกาศอีกทีในช่วง5โมงเย็นวันนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งทางกรมชลประทานนะคะก็มีการเฝ้าระวังอีกเหมือนกันค่ะในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ
1: ้
0: นในวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนอย่างที่น้องต้นบอกเลยนะคะอ
1: ่
0: างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยามีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยโดยนายวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมชลประทานได้บอกนะคะว่าเราเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะทราบหรือเปล่านะคะ SWOC นะคะกรมชลประทานเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยโดยรับจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ที่ทั้งต้นอ่านเมื่อสักครู
1: ่
0: และได้มีการคาดการณ์ว่าวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งนะปัจจุบันเนี่ยนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณรวมประมาณ 49,524 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 65% ของความจุอ่างรวมกันนะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะคะปัจจุบันมีมวลน้ำปัจจุบันมีปริมาณน้ำ รวม15ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรนะหรือคิดเป็นประมาณ 61% ของความจุอ่างรวมกันเพราะฉะนั้นก็สามารถรองรับน้ำได้อีกซึ่งตอนนี้ค่ะกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้โครงการชลประทานทั้งหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: เก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าด้วยนะโดยคำนึงถึงความสมดุลแล้วก็ระหว่างการรองรับน้ำในฤดูฝนแล้วก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งทีนี้เมื่อวานนี้ตอน 6โมงเช้านะคะก็สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีน้ำไหลผ่านประมาณ620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมกรมชลก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หลังจากที่กรมชลประทานเนี่ยออกมาประกาศนะครับเรื่องของระดับน้ำเนี่ยนะครับล่าสุดเองเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่าจุดของสถานี C2ของที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ของนครสวรรค์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ย1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพอรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งเนี่ยจากสถานการณ์ที่กรมชลประทานบอกเนี่ยเขาคาดการว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนจนถึง1เมตร50เซนนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับบริเวณของอำเภอเสนาผักไห่บางบานของบางปะอินด้วยของพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทรจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะแต่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะครับนอกจากนี้ปภ.เขามีการประสานไปยัง10จังหวัดของภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์พวกภาคเอกชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนื้อไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารและหรือว่างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันอะไรต่างๆนานาถ้าเทียบเรือด้วยนะครับว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในช่วงนี้ตั้งแต่28เป็นต้นมาจนไปถึง2กันยายน69นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะแจ้งความเดือดร้อนจากสาธารณภัยก็แจ้งได้ที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID 1784 DDPM ครับหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของมวลน้ำนะคะเราก็จะนึกถึงจังหวัดน่านเนาะตอนนี้นะคะทางปภ.ก็เดินหน้าฟื้นฟูน่านแล้วซึ่งมีการล้างโคลนแล้วก็ขนเศษวัสดุสะสมเนี่ยกว่า800ตันเลยทีเดียวต้นนะคะพร้อมสนับสนุนน้ำกว่า 1.5 ล้านลิตรเนี่ยในการที่ล้างนะคะซึ่งทางปภ.เนี่ยมีการรายงานภารกิจคืนชีวิตให้น่านนะคะโดยศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายมีภารกิจค่ะที่ได้ฟื้นฟูที่ได้รับการมอบหมายอย่างต่อเนื่องนะมีการนำรถบรรทุกน้ำกว่า 10,000 ลิตรเนี่ยฉีดล้างบ้านเรือนทางระบายน้ำแล้วก็ดูดโคลนเบื้องต้นสิ่งที่หลงเหลือจากการที่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยเข้ามาบ้านเมืองของประชาชนนั่นก็คือเรื่องของโคลนซึ่งล้างยากกว่าน้ำท่วมปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละทางปภ.นะก็ได้มีภารกิจแบบนี้นะคะที่จะช่วยฟื้นฟูนอกจากนี้นะศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายก็ได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเพื่อขนย้ายถุงยังชีพจากจังหวัดน่านไปยังอำเภอปัว500ชุดเพื่อเตรียมส่งมอบต่อให้กับประชาชนด้วยย้ำอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับ1784 DDPM นะ
1: ครับ
0: นะ1784 DDPM ของเป็นLINE ปภ.นะคะทีนี้น้องต้นขออัปเดตสักนิดนึงเรื่องของพอดีนึกถึงเนปาลคือช่วงที่บ้านเราเนี่ย มีเขาเรียกว่าอุทกภัยเนาะมีดินโคลนถล่มเนปาลก็เช่นเดียวกันน
1: ้
0: องต้นค่ะตอนนี้อัปเดตกันสักนิดนึงนะยอดเสียชีวิตน้ำท่วมเนปาลทิเบตเนี่ยใกล้แต่400รายแล้วนะคะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คน
1: ใช่ ยอดสูญเสียเยอะมาก
0: สูญเสียเยอะมากนะคะอันนี้เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เนาะนะคะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเนปาล นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศเองเขามีการรายงานนะว่าทางการจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของทางตอนเหนือของเนปาล นะครับเขาบอกว่าระงับเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากว่าน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจจะพังทลายลงจนทำให้มวลน้ำแล้วก็โคลนอีกปริมาณมหาศาลเนี่ยทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างอีกนะครับทางนี้ทางทีมกู้ภัยของจีนเองเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเดี๋ยวในวันนี้แล้วก็ช่วง ช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติกู้ภัยของทิเบตซึ่งจะยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากในช่วงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ซึ่งทางกองทัพเนปาลก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการไปกู้ภัยด้วยนะคะเอาเรียกได้ว่าจริงๆก็ทุกหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงหน่วยงานของทางด้านของเนปาลเองด้วยนะคะมีอะไรอัปเดตอีกไหมคะน้องเ
1: อิ้นนอกจากนี้ทางกองทัพเนปาลที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมล
0: ่
1: าสุดเนปาลเองก็อันนี้เป็นข่าวเนื้อจากสำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่าเนปาลเองเนี่ยปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาตินะในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสูญหายอีกเกือบพันรายเนี่ยนะครับรัฐบาลเนปาลกำลังบริการจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดนะซึ่งขณะเดียวกันเองก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยให้ความช่วยเหลือกันอยู
0: ่
1: อย่างกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลเนื่องจากว่าพลเรือนชาวเกาหลีใต้เองเนี่ยติดค้างอยู่ในที่ประสบภัยเนอะอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายและให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยเหลือเนปาลด้วย
0: ก็ต้องไปดูเนาะว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะคะหลังจากนี้อาจจะจริงๆแล้วแต่ละประเทศที่เข้าไปช่วยเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการเห็นความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นนะคะพอพูดถึงเรื่องของความสูญเสียเนี่ยเมื่อวานนี้
1: นะช่วงเวลาประมาณ23:13นะแล้วก็จริงๆเหตุเกิดตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มปลายๆเกือบ4 ทุ่มนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยช่วง5 ทุ่มที่ผ่านมาควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานหลายๆจุดอย่างจุดของเราที่สถานีเองนะที่ดินแดงรวมไปถึงส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพตอนบนได้กลิ่นควันแล้วพบควันลอยมารวมไปถึงกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นยางนะเป็นกลิ่นยางออกมานะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าเบื้องต้นถ้าพื้นที่ไหนได้กลิ่นให้ใส่แมสไปแต่เบื้องต้นในการตรวจสอบเนี่ยกลิ่นเนี่ยไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อระบบร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติถ้าได้กลิ่นเนี่ยให้สวมแมสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความคืบหน้ามากขึ้นจากทางกรมควบคุมมลพิษนะว่ากลิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนความคืบหน้าเรื่องของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นเมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยอาคารของคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับซ
0: ึ่
1: งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือว่าสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงเนื่องเวลาเหล็กได้รับความร้อนสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเนี่ยเริ่มทรุดตัวลงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครติดอยู่ในภายในอาคารแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระดมรถดับเพลิงเข้ามาหลายสถานีเลยเมื่อวานนี้แล้วก็ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกไหม้ได้แล้วสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น1ซ
0: ึ่
1: งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่จำนวนมากแล้วทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะในการส่งผลทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพอประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างอาคารแล้วเนี่ยนะครับก็ควบคุมเพลิงได้การฉีดน้ำเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าผนังเนี่ยนะครับเป็นผนังแบบว่ายากในการที่จะควบคุมเพลิงและทำให้น้ำเนี่ยเข้าถึงด้านในอาคารได้ยากเพราะมันเหมือนเป็นแบบจะพูดว่าเป็นการศาสตร์หรือเป็นยังไงใช้คำไม่ถูกเหมือนกัน
0: เพราะจริงๆแล้วอะข้างหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์ถ้าหัวใครเคยไปซื้อพวกฟิกเกอร์เน
1: า
0: ะ
1: ด้วยโซนนั้นด้วยนะ
0: ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กหมดเลยน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารด้วยแล้วก็การดีไซน์
1: ด้วยนะครับ
0: ก็เลยทำให้มีความยากนิดนึง
1: ใช่แล้วก็เขาบอกว่าภายในอาคารเองเนี่ยถามว่ามีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ไหมก็มีนะครับแต่คาดว่าอาจจะไม่สามารถคือมันอาจจะน้อยจนไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะอย่างไรก็ตามพอผู้ว่ากทมท่านลงพื้นที่มาปุ๊บท่านบอกว่าตอนเป็นสมัยแรกเนี่ยก็เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบประปาหัวแดงจุดนั้นมาแล้วเพ
0: ื่
1: อให้มั่นใจว่ามันมีน้ำเพียงพอในการใช้งานเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงและอัคคีภัยอยู่แล้วเนอะเพราะว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือมีร้านเยอะแล้วก็มีตึกราบ้านช่องเนี่ยติดกันปัจจุบันเนี่ยประปาหัวแดงยังอยู่หลายจุดยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับ
0: นะคะ
1: อันนี้คือความคืบหน้า
0: พอท่านนายกลงพื้นที่ไปแล้วทางด้านของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ลงไปด้วยกันนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของอันนี้มั่งดีกว่าเร
1: ื
0: ่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ่
0: ะกระโดดไปนู่นเลยนะคะขอเบรกสักนิดนึงแล้วกันนะอ่ะมาเตือนกันดีกว่าค่ะสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31กรกฎาคมนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนน่าจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 370,000 คนนะครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 600,000 กว่าคันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก็ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เช่นเดียวกันทีนี้ระหว่างที่เราเตรียมตัวที่จะยื่นไปเช็คก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยนะคะมีสภาพรถเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของวันหรือว่าเวลาในการจดยื่นทะเบียนหรือว่าระยะเวลาเนี่ยกี่ปีแล้วนะคะที่ได้ใช้รถแล้วก็นำมายื่นกันใหม่อย่าลืมนะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ต้องรีบพูดเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้วน้องต้น
1: วันจันทร์นี้แล้วนะ
0: ใช่ค่ะวันจันทร์นี้แล้วนะ31สิงหาคมยื่นนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์นะแล้ววันที่20กันยายนยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ครับผมอ่ะนอกจากนี้เองทางอธิบดีกรมการปกครองก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ผ่านเกณฑ์เนอะในการที่จะบริการในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมเขาใช้แนวทางในการเคาะประตูบ้านเลยนะให้878อำเภอทั่วประเทศเนี่ยเคาะประตูบ้านเลยดูว่าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์กันบ้างซึ่งเรื่องนี้มาจากนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองเขากำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ระดับอำเภอหรืออย่างที่พี่ไอบอก One Stop Service OSS เนี่ยแหละทั่วประเทศเลย878อำเภอประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามดูประชาชนกลุ่มที่โค้งสุดท้ายละที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เลยไม่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์มีความประสงค์จะยื่นก็ให้ยื่นไปในวันที่31สิงหาคมเขาบอกว่าเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเลยนะมอบหมายให้นายอำเภอฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของรัฐคืออาจจะไม่สะดวกในแง่ของทางออนไลน์เนอะยื่นทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ทราบวิธีหรือไม่ทราบข้อมูลหรือว่าไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ติดต่อ OSS ได้ก็คือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยหรือเดี๋ยวเขาไปเคาะประตูบ้านให้กับท่านนั่นแหละรวมไปถึงถ้าใครสะดวกจะทำผ่าน4ช่องทางก็ได้ก็คือแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าธนาคารทั้ง5แห่งที่เขากำหนดไว้ก็คือกรุงไทยทอสอทอกอสอ อมสินแล้วก็ธนาคารอิสลา
0: ม
1: นะครับไปติดต่อกันได้ซึ่งหลังจากที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วอย่างที่พี่ไอบอกได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้ถึง30สิงหาคมหลังจากยื่นเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถดำเนินการเรื่องของเอกสารต่างๆได้ภายในวันที่20กันยายน69แล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ของท่านเนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือวันที่30กันยายน69ถ้าประกาศออกมาปุ๊บยื่นทบทวนสิทธิ์ท่านได้ปุ๊บท่านสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี69ได้1ตุลาคม69เป็นต้นไปนั่นเองครับ
0: ค่ะอันนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยคะที่จริงๆแล้วเราก็ให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนที่มีเป็นเข้าเกณฑ์แล้วก็เข้าร่วมโครงการ อีกโครงการนึงที่ก็เรียกได้ว่าใครที่เข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็อยากเข้าร่วมโครงการนั้นก็คือเรื่องของ THAI Passport นั่นเองหลายๆคนพอเห็นคำว่า Passport แล้วนึกถึงเรื่องการเดินทางมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรื่องของการเดินทางนะเป็นในเรื่องของ AI การใช้งาน AI นะคะซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้เปิดตัวโครงการ THAI Passport ซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหวังให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันนี้หรือว่า AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะโดยนายชัยชนกชิดชอบนะคะก็ได้บอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะได้บอกว่าจริงๆแล้ว THAI Passport เนี่ยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วล่ะแล้วก็แพลตฟอร์ม AI Pass เนี่ยก็ยังเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะได้บอกว่าเราอยากจะให้ ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใครสามารถใช้ได้บ้างก็คือประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะรวมถึงนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วยประโยชน์มีอะไรบ้างเข้าถึงโมเดล AI ระดับโปรนะโปรหรือพรีเมียมได้แหละได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันค่าเฉลี่ยของโลกนะโดยมีพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft OpenAI แล้วก็ Nvidia ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษกว่า96หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานสากลนะคะสำหรับใครที่กังวลเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้กับโครงการเนี่ยทางด้านท่านชัยชนกได้บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินก้อน 1,600 ล้านบาทแต่เป็นรูปแบบของ prepay use หรือว่าจ่ายตามการใช้งานจริงนะโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียงละประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะส่วนประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยยืนยันเหลือเกินค่ะว่าแม้จะมีการประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศแต่มีข้อตกลงชัดเจนนะว
1: ่
0: าเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลที่ถูกข้อมูลถูกต้องจะถูกส่งกลับแล้วก็ลบทิ้งทันทีอันนี้ยืนยันชัดเจนนะคะซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานแบบรูปแบบปกติแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีดีเองก็ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง5ล้านคนนะเพื่อสร้างอะไรสร้างสิทธิพื้นฐานที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตเพื่อสร้างเคสสตัดดี้ด้วยในการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนสูงเนี่ยถึงประมาณ1,300,000 คนละนะคะก็ยังขาดอีกเพราะว่าเราให้ถึง5,000,000 คนยังสมัครได้อยู่ไหมน้องต้น
1: ได้อยู่ครับได้เรื่อยๆเลย
0: นะคะทีนี้หลายๆคนเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะมาใช้ AI นี้ได้ไหมจริงๆพี่ว่าผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้ควรจะใช้ AI
1: เ
0: พราะว่าหนึ่งในเรื่องของการบางทีนะออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าบางทีเนี่ยเราสามารถถามไอเดียเบื้องต้นกับ AI ได้ด้วยนะนะคะประหยัดเวลาด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเขาบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนมากสุดคืออยู่ในกทม.และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเนอะอายุระหว่าง 30-45 ปียังไงก็เข้าไปได้นะครับที่ AI Pass เนี่ยนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้ก็ต้องอาจจะต้องมีแอปทางรัฐหรือว่าแอปไทยดีในการที่จะยืนยันตัวตนด้วยรวมไปถึงอาจจะต้องมีบัญชีก็คือบัญชีของ Google Microsoft ด้วยนะครับในการที่ลงทะเบียนล็อกอินนะครับ
0: อีเมลนั่นเองที่เราใช้ก
1: ัน Gmail อะไรแบบนี้
0: นะคะ
1: ครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวไปติดตามตีของร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตรียมแรงงานไทยรับโลกงานยุคใหม่เดินหน้ายกระดับทักษะขยายความคุ้มครองสร้างโอกาสแรงงานไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้หารือกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILOในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะนะครับการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถจะปรับตัวได้และเข้าถึงโอกาสจากโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับซึ่งรัฐบาลไทยครับก็มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพแรงงานไทยผ่านแนวทางทั้งอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้แรงงานไทยนั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถจะแข่งขันและทำงานได้ในตลาดแรงงานระดับโลกนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกดึงการลงทุนเปิดตลาดใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลครับนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อจะนำพาประเทศไทยนั้นกลับเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกและได้ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงและการจ้างงานซึ่งที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีนั่นก็ได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและมีการเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นำ9ประเทศขณะเดียวกันครับได้มีการต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยของเราซึ่งในทุกภารกิจนั้นก็เชื่อมโยงเป็นยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ไร้ระเบียบและภาวะโลกร้อนตามแนวทางการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนและนวัตกรรมซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนี้ครับได้มีการหารือกับนักลงทุนต่างประเทศและจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะผลักดันครับให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมขอเสียงสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิกOECD ภายในปี2571ครับควบคู่ไปกับการย้ำจุดยืนของไทย ที่ยึดมั่นในสันติวิธีการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงครับการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผลสัมฤทธิ์ครับของการทูตเชิงรุกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่จำนวนประเทศที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนครับแต่ดูถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งขณะนี้นั้นประเทศไทยเราได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกอีกครั้งครับในฐานะมิตรและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของทุกฝ่ายและพร้อมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับสากลให้เป็นโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับมาดูกันต่อที่เรื่องการคมนาคมในประเทศกันบ้างครับรองนายกพิพัฒน์เปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสาย2ปีเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วยกระดับการเดินทางบนถนนพระราม2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานครับในการเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมครับในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยครับได้เปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายนะครับเป็นเวลา2ปีด้วยกันครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรในการเดินทางบนถนนพระรามที่2ครับและสำหรับในการเปิดทดลองให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงไทยครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะครับแนวถนนพระรามที่2ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ครับรองรับทั้งการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรกรมทางหลวงนั้นได้เปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมปีที่แล้วครับส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนี้เป็นงานโยธาเฟสที่2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรใช้วงเงินลงทุนไป 18,759 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2565และปัจจุบันครับมีความคืบหน้าร้อยละ98ครับมีความพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมและในการทดลองครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนนั้นสามารถจะใช้เส้นทาง M82 ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยครับไปจนถึงบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรวมระยะทางนะครับประมาณ25กิโลเมตรใช้ได้ฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการสื่อสารกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงทุกชุมชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงครับสำคัญเลยคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองได้และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูน้ำหลากซึ่งหลายพื้นที่ครับก็มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัย และทางนายกครับก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและต้องการที่จะแจ้งเตือนภัยซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวนี้เป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันครับมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นที่สำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งประเทศครับทั้งนี้ครับภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถจะดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครับเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งจะยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นั่นเองครับเพื่อให้การประสานและการส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันท่วงทีทันเวลาครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนสามารถจะเชื่อถือและพึ่งพาได้ครับทั้งในภาวะปกติรวมไปถึงครับยิ่งในภาวะวิกฤตและการเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนั้นก็จะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับของหมู่บ้านและชุมชนและทำให้ข้อมูลเตือนภัยต่างๆครับไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลาครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการรับน้ำเหนือรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับอย่างเช่นที่เราเคยทราบข่าวไปก็มีอุทกภัยที่จังหวัดน่านครับส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับน้ำไหลจากที่ต่ำลงที่สูงครับซึ่งในการที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการในการทำงานเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยด้วยครับและจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อจะตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวครับจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณครับ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรครับขอให้พี่น้องประชาชนครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับมาปิดท้ายกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับเนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ครับหรือว่าภายในวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตนเองและล่าสุดครับข้อมูลวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งครับไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดและสำหรับผู้ที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้นะครับถึงวันจันทร์นี้ครับวันที่31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและบทบาทครั้งสำคัญของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับบนเวทีโอลิมปิกทางการเงินในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และเมื่อโลกครับมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับมาร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilient ปลดล็อกศักยภาพผู้คนสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นรับมือกับอนาคตเพราะอนาคตของโลกครับไม่ใช่เรื่องของการเดินลำพังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันและนี่คือเวลาที่ไทยเราครับจะร่วมกำหนดทิศทางของโลกและปักหมุดประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ The world is coming Thailand is ready และพบกันนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6 นาฬิกากับอีก51 นาทีนะครับกลับมาข่าวยามเช้าช่วงสุดท้ายกันแล้วทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกัน
1: ค่ะนะครับเข้ามาดูนะคะคอมเมนต์จริงๆแล้วมี FC หน้าใหม่เข้ามาด้วยนะคะคุณอัมพนนท์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณอัมพนนท์เนี่ยได้เข้ามาทักทายกับเรานะนะคะบอกว่าท่านนายกเนี่ยลงไปที่อำเภอปัวเองเลยนะคะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ลำบากนะคะคุณสุนทรหนองคำขาวหนองน้ำขาวชัดเจนติชัดเจนดีครับตีคลองร้องข่าวค่ะ
0: ครับผมมีคุณคณาวุฒิเสกกล้าส่งติ๊กเกอร์มานะครับพี่ณรงค์พี่โอ้ข้อความเลื่อนไปไวมากพี่ณรงค์มาแล้วพี่สมัยโพดีสวัสดีครับข่าวยามเช้าส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยมีพี่มนโมโนคลับนะอันนี้เป็นชื่อเฟซนะครับสวัสดีครับข่าวยามเช้าพี่ดาวอรุณกมลนะครับสวัสดีครับคุณจรันสุวรรณรัตน์สวัสดีครับทักทายกันมาเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยก็ติดตามเราอยู่นะขอบคุณครับมีใครอีกครับ
1: พี่สุพิษเพ่งแจ่มนะคะ อยู่บ้านโคกจานหมู่ที่4จังหวัดศรีสะเกษบอกว่าแหมอันนี้นะอันนี้อวดหรือเปล่าอุณหภูมิ25 องศาก
0: ำลังด
1: ี
0: เลยกำลังดีเลยนะสบาย
1: อากาศกำลังดีเลยค่ะยินดีด้วย
0: ครับพี่สังวานเข็มทองสวัสดีข่าวยามเช้าครับพี่สุชินสวัสดีครับ
1: จันทบุรีจากพี่คมสันก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะอากาศเย็นสบายดี26 องศาครับนะ
0: มีพี่มารีชุ่มเย็นส่งสติกเกอร์มาครับมีใครอีก
1: อ๋อนี่บอกว่าคุณสรันรัตน์นะคะอันนี้น่าจะเป็นFC ท่านใหม่นะคะสวัสดีคุณไอวรินคุณอานนท์นะคะแล้วก็ตีคองร้องข่าวกับคุณพลึกนะคะ
0: สวัสดีค่ะพี่ประเทืองพรมทัศน์นะครับพี่ตาวัดส้มตำชุมพรชอบมากครับตีคองร้องข่าวพี่บุญมาไปไหนพี่บุญมาอยู่นะครับแต่พี่บุญมาเนี่ยถ้าตีคองร้องข่าวก็จะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพี่พฤษแก้วพี่บุญนะครับ
1: แต่ก็เรื่องราวข่าวสารก็แน่นเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเสาร์หรืออาทิตย์นะคะ
0: ครับพี่สุนทรอยู่เกษมพี่สำเริงสาวสิริกุลบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบคุณมากนะครับพี่เจนจิราเจริญสุขก็มาพี่ประเสริฐแสงแก้วพี่สมบัติพรมดวงสวัสดีครับพี่พงษ์นเรศมาแล้วสวัสดีครับครูนิดปริชยาสวัสดีค่ะจากพิษณุโลกตำบลสมอแขนะครับ
1: คุณโกศลนะบอกว่ากำลังติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากอากาศดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่โกศลได้เป็นสติกเกอร์แฟนตัวยงแล้วนะเขาเรียกเครื่องหมายใช่ไหมเครื่องหมายแฟนตัวยงนะคะนี่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าติดตามเราจริงนะคะ
0: โอ้หลายคอมเมนต์มากเลยวันนี้
1: แล้วคอมเมนต์ก็คือรันเร็วมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของเนี้ยแหละคอมเมนต์รันเร็วเดินทางกันรวดเร็วเลยนะสำหรับคอมเมนต์ใครที่อยากเที่ยวช่วงท้ายสัปดาห
0: ์
1: นะคะหรือว่าช่วงท้ายทาง
0: ไปเที่ยวไหนครับ
1: ไปพัทยาค่ะวันนี
0: ้ไม่เอาเลยคุณจะเที่ยวหรือคุณจะพาไปเที่ยวไหน
1: เอาตอนนี้ฉันไปเที่ยวพัทยาวันนี้ตอนนี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวคุณหมิง
0: โอ้โห
1: ถ้าเกิดใครอยู่อุดรธานีแล้วอยากไปเที่ยวคุณหมิงนะคะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8 กันยายนนี้สัปดาห์ละ2 เที่ยวเป็นการเชื่อมต่อประตูภาคอีสานตอนบนสู่ประเทศจีนนะคะในการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเอามาดูกันดีกว่านะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรี

0: เดินทางโดยตรงเลยระหว่างภาคอีสานกับจีน
1: ครับ
0: เอาจริงๆแล้วก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของการเงินด้วยรายได้ด้วยนะคะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินนะคะจากสำนักงานสถาบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายน2569เพื่อจะเป็นการยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานนี่แหละให้เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งท่าอากาศยานจุดอุดรธานีค่ะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีสนามบินเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกแล้วก็กระบี่ซึ่งสนามบินอุดรธานีเนี่ยก็เป็นท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินลำดับที่6นะคะที่ได้รับการดำเนินการนะซึ่งเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีแล้วก็คุณหมิงเนี่ยมีกำหนดการให้บริการระหว่างวันที่8กันยายนปีนี
1: ้
0: จนถึง22ตุลาคมปีนี้เช่นเดียวกัน8กันยาถึง22ตุลาสัปดาห์ละ2เที่ยวบินในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะโบอิ้ง737ความจุ189ที่นั่งสำหรับเที่ยวบินก็คร่าวๆก็คือออกประมาณ4:50
1: ออกจากคุณหมิง
0: ออกจากคุณหมิง4:50ถึงอุดรธานี5:50อุ้ยชั่วโมงเดียวเอง
1: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวเองอ่ะ
1: เขาอยู่ใกล้กันจริงๆอ่ะอยู่ใกล้กันนะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นขาเที่ยวบินขาออกก็มีนะ6:50ถึงคุณหมิง3:50นะคะก็แต่ว่าตารางเที่ยวบินนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติงานของสายการบินก็สามารถเช็คได้นะคะที่สายการบินเลยไหมเช็คได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: เช็คได้เลย
0: ที่สายการบินเลยนะคะ
1: นี่คือคุณหมิงไปอุดร
0: อ
1: ันนี้เครื่องบิน
0: เครื่องบิน
1: เดี๋ยวผมพาไปนั่งรถหน่อยละกัน
0: เ
1: มื่อสักครู่ในตีคองร้องข่าวมี M28 ถ้าใครที่อยากลงใต้ถูกไหม M28 เปิดแล้วก็คือค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยกว่าที่จะแบบว่าดำเนินการ M82 ไม่ใช่ M28 M82 นะนั่นแหละคือสะดวกเพราะว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าแม้ว่าการช่วงการก่อสร้างมันก็จะมีอาจจะมีข่าวเล็กๆน้อยๆแบบที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทดสอบถนนนะเขาเอา10ล้อตอนนั้นก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเขา10ล้อหลายคันแบบมากๆมาทดสอบความแข็งแรงของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 เลยนะครับทีนี้เนี่ยM6 สั้นๆนิดนึงละกันนะว่าจะไปกรุงเทพอีสานเขาเปิดอันนี้คือ M6 เนี่ยเปิดใช้ก่อนมานานแล้วแล้วตอนนี้สุดสัปดาห์เปิดวิ่งฟรีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: เบื้องต้นฟีดแบคดีมากๆกรุงเทพไปอีสานยังไงก็สามารถใช้ได้ M6 ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับบางปะอินปากช่องด้วยนั่นเองอ่ะโอเคเกือบลืมดูเวลาวันนี้ รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว